0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามกระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันที
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่ยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำผลงานพ่ายทั้ง4นัดในศึก Nations League สนามแรกเตรียมกลับมาแข่งสัปดาห์ที่2ที่ Indoor Stadium หัวหมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามต่อยอดความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
2: วันนี้เวลา 8:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace ProsperityPeople Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
3: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสัมฤทธิ์คนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำเมื่อคือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300-400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300-400ตันนี้เราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
0: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทสตางค์เป็น3.40 บาทสตางค์เมื่อวันที่17 มีนาคม 2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3.60 บาทสตางค์ตั้งแต่วันที่28 มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11-12 มิถุนายน 2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
0: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัย

0: 3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ20.3 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: 7นาฬิกา

0: 15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
0: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปก plus เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปก plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
1: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียร์ไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรงการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมิราอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามโหดเอาชนะมาจาชวาลินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมราอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวาราชที่3คาวไวบักวิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติ มูฮัมหมัดฟารีดุจินฟาวาสจากมาเลเซียที่สามรีนาดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดัมลูคัสออยสร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากเกรดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ ที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
3: หนึ่งนาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3ซ้อน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู3สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณปิญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
11: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclos ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
12: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกรรมฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
11: ทั้งสองฝ่าย
12: ดุใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
11: ครับ
12: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
11: ่
12: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห้วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
11: ม
12: พัฒนาร่วมกัน
11: ครับ
12: หรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
11: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
12: ใช่ครับ
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
11: ครับ
12: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควร ในเวทีแบบนี้นะครับเขาได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
11: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
12: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะคร
11: ับ
12: หรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับก็หากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้ว
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่าเป็น2คนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
11: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
12: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียกับทีมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร ค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
11: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
12: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3
11: ครับผม
12: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลง
11: เ
12: พื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมก็จะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับที่จะอาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอม ก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
11: ใช่ครับ
12: ครับ
11: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมพอเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
12: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเลี้ยงจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
15: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
16: ในมิติเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านั้นเราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้ สินค้าของ2ประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
15: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อู่ตะเภาก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
19: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบิดเบือนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
18: ด้านนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
20: ทางกปน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
18: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาจิตปาโลรายงาน

0: ้านทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วเชื่อหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไม่ดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Teamเช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องราวของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงเทพมหานครที่ประชาชนจำนวนมากนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหลายคนอาจเคยมาศาลหลักเมืองแต่ยังไม่ทราบว่าการสักการะนั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรรวมถึงภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดประดิษฐานอยู่บ้างวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกันค่ะสำหรับขั้นตอนการสักการะนั้นโดยทั่วไปเริ่มจากจุดแรกคือหอพระพุทธรูปเพื่อกราบพระพุทธรูปและตั้งจิตใจให้สงบถือเป็นการเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นจึงไปยังองค์พระหลักเมืองจำลองเพื่อสักการะเบื้องต้นก่อนเข้าสู่บริเวณองค์พระหลักเมืองจริงจุดสำคัญที่สุดคือองค์พระหลักเมืองซึ่งถือเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาผู้คนมักขอพรในเรื่องการงานความมั่นคงความสำเร็จและความร่มเย็นของชีวิตและครอบครัวหลังจากนั้นจึงเดินต่อไปยังศาลเทพารักษ์ภายในศาลเทพารักษ์ของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นมีเทพารักษ์ผู้ปกปักรักษาพระนครประดิษฐานอยู่ทั้งหมด5องค์ซึ่งแต่ละองค์มีหน้าที่และความหมายแตกต่างกันไปตามคติความเชื่อโบราณของไทยค่ะเทพารักษ์องค์แรกคือพระเสื้อเมืองเทพผู้คุ้มครองบ้านเมืองทั้งทางบกและทางน้ำลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองทรงยืนบนฐานสิงห์พระหัตถ์ขวาทรงจักราวุธส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงคทาหรือกระบองอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและการปกป้องคุ้มครองคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าพระเสื้อเมืองเป็นเทพผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองคอยคุ้มครองไพร่พลและประชาชนให้ปลอดภัยจากศัตรูภัยสงครามความวุ่นวายต่างๆจึงเปรียบเสมือนเทพแห่งความมั่นคงและความร่มเย็นของแผ่นดินค่ะองค์ที่2คือพระทรงเมืองเทพแห่งการปกครองและความยุติธรรมลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองทรงยืนบนฐานปัดพระหัตถ์ขวาทรงสังส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันสังเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมความเมตตาและความอ่อนโยนขณะที่พระขันหมายถึงอำนาจในการตัดสินและการปกครองอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมคนโบราณจึงเชื่อว่าพระทรงเมืองเป็นเทพที่คอยดูแลบ้านเมืองให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองต้องใช้ทั้งเมตตาและสติปัญญาควบคู่กันจึงจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืององค์ที่3พระการชัยศรีถือว่าเป็นหนึ่งในเทพารักษ์ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นและมีความหมายลึกซึ้งที่สุดลักษณะเป็นรูปหล่อสีกรประทับอยู่บนหลังนกแสกพระหัตถ์แต่ละข้างถือสิ่งต่างๆที่มีความหมายแตกต่างกันเช่นดวงวิญญาณเชือกบาดและพระขันตามความเชื่อพระการชัยศรีเปรียบเสมือนผู้ดูแลกฎแห่งกรรมคอยตักเตือนมนุษย์ไม่ให้กระทำความชั่วและเตือนใจว่าชีวิตมนุษย์นั้นไม่เที่ยงความตายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราจึงเป็นเทพที่สะท้อนเรื่องสติการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและการยึดมั่นในความดีค่ะองค์ที่4เจ้าเจตคุปเทพผู้จดบันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์ตามคติความเชื่อของไทยและฮินดูเชื่อว่าเป็นบริวารของพระยมผู้ทำหน้าที่บันทึกการกระทำของมนุษย์ทุกคนไว้ลักษณะเป็นรูปแกะสลักไม้ทรงถือเหล็กจานและใบลานสำหรับบันทึกข้อมูลคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตเจ้าเจตคุปจะอ่านบันทึกการกระทำของผู้นั้นถวายต่อพระยมเพื่อใช้ตัดสินกฎแห่งกรรมจึงเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้ผู้คนดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและทำความดีอยู่เสมอและองค์สุดท้ายเจ้าหอกลองเทพผู้ดูแลเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองลักษณะเป็นรูปหล่อสำริดปิดทองพระหัตถ์ข้างหนึ่งถือดอกบัวอันหมายถึงแผ่นดินส่วนอีกข้างถือเขาสัตว์สำหรับเป่าสัญญาณในสมัยโบราณหอกลองเปรียบเสมือนศูนย์กลางการแจ้งข่าวสารของเมืองไม่ว่าจะเป็นการบอกเวลาย่ำรุ่งย่ำค่ำการแจ้งเหตุไฟไหม้หรือแม้แต่การเตือนภัยเมื่อมีศัตรูยกทัพมาประชิดพระนครเจ้าหอกลองจึงเป็นเทพแห่งการเฝ้าระวังความมีระเบียบและการปกป้องบ้านเมืองจากเหตุร้ายต่างๆค่ะคุณผู้ฟังคะศาลหลักเมืองไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความเชื่อเรื่องการคุ้มครองบ้านเมืองและความผูกพันระหว่างผู้คนกับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานหากคุณผู้ฟังมีโอกาสผ่านไปที่บริเวณสนามหลวงหรือพระบรมมหาราชวังลองแวะสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลสักครั้งแล้วอาจสัมผัสได้ถึงความสงบและพลังแห่งศรัทธาที่อยู่กรุงเทพมหานครมามากกว่า200ปีแล้วค่ะ สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีโลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ทีมงานของเรานะคะคุณสายชนนิสังช่างเทคนิคคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะและว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับติดตามกันครับหลากหลายประเด็นครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ7วันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับได้ข่าวว่าคึกคักนะครับทั้งคนใช้แล้วก็คนรับคนใช้คือประชาชน
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้รับก็คือร้านค้า
2: ถูกต้อง
1: ได้ข่าวว่าร้านค้ามีความตื่นตัวแล้วก็มีการลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันส่วนการที่จะผลักดันให้ร้านค้าขายปลีกเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทโชว์หวยนะครับสมาร์ทโชว์หวยก็คือว่ามีระบบจัดการร้านค้าในรูปแบบที่ทันสมัยเช็คสต็อกแม่นยามคิดเงินเร็วคิดเงินไวมีบัญชีรายรับรายจ่ายให้เห็นอย่างรู้ชัดนะครับแล้วก็มีการสแกน QR code ไม่ต้องมีเงินทอนไม่ต้องพกเงินสดปรับโฉมร้านค้าหมายจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจนหยิบง่ายไม่ใช่เข้าไปแล้วปุ๊บต้องไปถามอาแปะครับไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหน
2: บางร้านหาไม่เจอนะ
1: บางร้านมืดมิดแถมมีแมงสาบนะฮะแล้วก็ป้ายบอกราคาก็ไม่ปิดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีการปรับเรื่องของสมาร์ทโชว์หวยในการที่จะเพิ่มแสงสว่างในร้านค้ามีการระบายอากาศที่ดีมีป้ายบอกราคาชัดเจนไม่ต้องไปถามอาแปะกันอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่เขามีการดึงเทคโนโลยีเข้าช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าค้าปลีกนะครับ
2: ค่ะ
1: ฮะเอาละครับช่วงแรกครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของ ITA ครับการประเมิน ITA สำหรับหน่วยงานระดับพื้นที่นะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปฏิทิน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรมในปีนี้นะครับจะได้ยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานระดับพื้นที่ 2,576 แห่งทั่วประเทศมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ

0: ตอนนี้ว่าตอนนี้ทางสำนักงานปปชเลยเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยในภาพรวมอย่างเดียวมันก็คงจะไม่เพียงพอครับมีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาคแมนของ ICN ในระดับกรมแล้วก็ในภาพรวมอ่ะก็คงอาจจะไม่สะท้อนประเด็นปัญหาการที่อยู่ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานย่อยในระดับพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยงานย่อยในระดับพื้นที่จริงๆก็มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากกว่านะครับก็เลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการอนุมัติการอนุญาตนะครับแล้วก็การบริหารจัดการก็ประมาณต้องบอกว่าในขั้นพื้นฐานนะครับของหน่วยงานนั้นนะแล้วก็กระทบโดยตรงกับภาคประชาชนครับ
1: ค่ะ
0: นั้นก็เลยตั้งแต่ปี63มาเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน IPA ประเมินภาพในเชิงลึกเลยครับเลยมองถึงในระดับที่หน่วยงานที่ต่ำกว่ากรมอ่ะครับ
2: ครับ
0: ก็ถามว่าในเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่กทมก่อนครับสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มีทำมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการยกระดับแล้วก็ขยายการเมืองไปในเชิงพื้นที่มากขึ้นนะครับ
2: ครับการประเมิน ITA ในปีนี้นะครับเห็นว่าเน้นย้ำ3กลุ่มนะฮะภายในองค์กรก็คือการรับรู้ของบุคลากรในองค์กรก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือภายนอกก็คือการรับรู้ของประชาชนหรือว่าผู้รับบริการแล้วก็สุดท้ายก็คือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานต่อประชาชนนะครับมี3ส่วน3ส่วนนี้มีบทบาทอย่างไรนะครับที่จะช่วยให้สะท้อนระดับความโปร่งใสของหน่วยงานฮะ
0: คืออย่างแรกก่อนนะครับคือเท่าที่ประเมินเราผ่านมาเนี่ยในระดับหน่วยงานต่างๆเนี่ยในเรื่อง OIT คือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าทำได้ดีแล้วครับแล้วก็เพียงแต่ว่าพอตัว OIT เนี่ยซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันยังไม่สะท้อนภาพที่เป็นจริงเท่าไหร่นะครับดังนั้นในปีนี้เองเนี่ยในส่วนของแบบวัดภายใน IIT สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้วก็แบบวัด EIT สำหรับบุคคลภายนอกเนี่ยทางสำนักงานปปช.ก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยภาพที่สะท้อนที่ชัดเจนเนี่ยก็คือในส่วนของประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานก็เลยมีการปรับสัดส่วนในการที่เกี่ยวกับคะแนนในการที่เราประเมินนะครับ
2: ครับ
1: คร
2: ับที่ท่านบอกว่า OIT เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานอะไรพวกนี้นี่ยังไม่เพียงพอหรอครับมันมีจุดประเด็นอะไรครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้มันยังมีข้อขัดข้องหรือว่ามันยังคงมีความท้าทายอะไรอยู่ฮะ
0: ก็คือในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีโอกาสในการตรวจสอบนะครับแต่ว่ามันยังไม่สะท้อนว่าจริงๆนั้นการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะสะท้อนว่าหน่วยงานนั้นมีความสุจริตหรือดำเนินการถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันยังไม่สะท้อนเท่าที่ควรนะครับ
2: ครับก็คือแม้จะเปิดเผยข้อมูลแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนรู้หรือข้อมูลตรงนั้นอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องก็ได้แบบนั้นหรือเปล่าฮะ
0: ก็อาจจะทั้งเรื่องใช่อาจจะทำความเข้าใจในก็บางอย่างข้อมูลภาครัฐต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีภาคประชาชนดูแล้วอาจจะเข้าใจได้ยากอะครับ
2: ครับ
1: ค่ะค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการประเมิน ITA นะคะพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสามารถมีส่วนร่วมได้เนี่ยมีส่วนร่วมในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยจะสามารถช่วยผลักดันให้มีการปรับปรุงในเรื่องของบริการต่างๆหรือว่าลดโอกาสทุจริตได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าปีนี้เราเน้นไปที่บุคคลภายนอกครับคือภาคประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในภาครัฐนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะคือผู้รับบริการเนี่ยจะสะท้อนโดยตรงกับสิ่งที่หน่วยงานนั้นทำแล้วก็ในส่วนข้อมูลส่วนนี้จริงๆเราจะมีจ้างเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลครับก็คงไม่ได้ให้หน่วยงานนั้นส่งข้อมูลมาอย่างเดียวหรือหน่วยงานปปช.ทำเองเพื่อให้มีความโปร่งใสนะครับให้มีความชัดเจนขึ้นครับ
2: ครับให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานเป็นผู้ประเมินอันนี้ผ่านแบบสอบถามหรือรูปแบบไหนครับที่เขาจะประเมินกันฮะ
0: จะมีทั้งแบบสอบถามแล้วก็ทั้งมีที่ว่าเราใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้รับบริการภาคประชาชนนะครับ
2: ครับคือเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วทางปปช.นี่สุ่มตรวจไปใช่ไหมฮะว่าท่านรู้สึกยังไงหรือการให้บริการเป็นยังไงแบบนั้นล่ะฮะ
0: ใช่ครับนี่ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกนำเรียนว่าในการตัว IPA แม้เราจะเปิดเผยข้อมูลเราจะสอบถามบุคคลภายในแต่ที่เป้าหมายที่สำคัญคือบุคคลภายนอกที่เข้ารับบริการน่าจะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
2: ครับพอเข้าใจแล้วเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยแต่เราจะไปเน้นเรื่องของผู้ที่มาใช้บริการมากกว่าว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็เขามีความเห็นกับคุณภาพบริการมีใต้โต๊ะไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคือนอกจากนี้อย่างในรูปแบบของคำถามเนี่ยเรายัง

0: ในลักษณะของการทำงานของหน่วยงานมีการปรับข้อคำถามเกี่ยวกับคนภายนอกเพื่อให้มันสอดคล้องกับงานที่หน่วยงานเรานั้นทำด้วยครับ
1: ครับครับแล้วในองค์กรแล้วครับมีการปรับคำถามไหมครับ
0: ในองค์กรก็มีครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในส่วนของภายในองค์กรเนี่ยก็เราเองเราก็ให้ความสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าอย่างปีนี้เราต้องการจะเน้นให้ภาพสะท้อนที่ชัดเจนก็คือจากบุคคลภายนอกที่รับบริการจากหน่วยงานนะครับแล้วก็ในสัดส่วนคะแนนเราก็คือในส่วนภายของบุคคลภายในเราก็ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มครับแต่ก็มีการปรับข้อคำถามบางส่วนให้มีความชัดเจนนะครับ
2: ค่ะอยากให้ท่านช่วยยกตัวอย่างการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อได้ผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยตรงจุดไหนที่นำไปปรับปรุงบ้างแล้วก็ในเรื่องของตรงไหนที่สามารถไปลดทอนเรื่องของการทุจริตได้บ้างคะ
0: ก็ต้องถามว่าจริงๆอย่างที่เราบอกว่าพอประเมินในทางที่มีบุคคลภายนอกเนี่ยหนึ่งเป็นการที่เป็นการประเมินด้วยคุณภาพในส่วนของการที่เปิดเผยข้อมูลนั้นนะข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเนี่ยมีความเพียงพอหรือไม่มีความที่ทำให้ภาคเข้าใจหรือไม่แล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาวิเคราะห์ผลการประเมินถึงความเสี่ยงจุดอ่อนและรวมถึงในการจัดทำมาตรการในการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสภายในองค์กรนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ครับผม
2: ค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
0: ก็ทีนี้ถึงการประเมินเนี่ยที่เราความในที่เราปรับปรุงเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายประการครับอย่างเช่นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการตรวจสอบของภาคประชาชนนะครับโดยที่การประเมิน ITA เนี่ยจะเข้าไปกำหนดมาตรฐานครับแต่ราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใสที่ยึดหลักความพร้อมและก็ความพร้อมรับผิดและมีข้อมูลพร้อมที่จะถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สองคือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับคือการประเมิน ITA คงไม่ใช่การประเมินมีแต่การประเมินแต่เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสนะครับของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นการปลูกฝังพฤติกรรมและวิธีคิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีความระอายไม่ทนต่อการทุจริตสามารถเฝ้าระวังและกำกับติดตามผ่านการประเมินในส่วนของIIT ก็คือผู้มีส่วนได้เสียภายในนะครับแล้วก็เมื่อพบความผิดในเชิงพฤติกรรมแล้วก็วิธีก็สามารถเข้าไปส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าในผลการประเมินเนี่ยเราคงไม่ได้ดูเฉพาะคะแนนภาพรวมครับแต่ว่าเราจะดูในคะแนนในรายละเอียดของข้อคำถามหรือข้อคำถามที่ทั้งบุคคลภายในลูกคนภายนอกสะท้อนออกมาครับแล้วก็นำสิ่งนี้เป็นการในไปปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะ
1: แสดงว่าปีนี้มีการปรับสัดส่วนคะแนนด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับปรับสัดส่วนคะแนนเพราะอย่างที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเราเน้นในการที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเปิดข้อมูล
1: ครับ
0: ส่วนคะแนนมันก็เลยเราจะไปถูกน้ำหนักมากในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลแต่ว่าในขณะนี้เองเนี่ยพูดถึงในการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายตัวไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างลงบริหารบุคคลเนี่ยโดยข้อกฎหมายแล้วมีการเหมือนก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าให้หน่วยงานต้องเปิดเผยดังนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเผยแล้วเราจึงได้ลดทอนในส่วนนี้ลงแต่ว่าอย่างที่บอกเราเป็นในความสำคัญของผู้ที่รับบริการคือภาคประชาชนทั่วไปซึ่งในส่วนนี้เองอย่างที่บอกเรานำเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สะท้อนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเราจะนำไปเป็นแผนปรับปรุงในระยะยาวเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยพอการเราปรับต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะเน้นความสำคัญที่เราต้องการปรับปรุงแล้วก็ยกมาตรฐานการทำงานยกมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากถึงผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับพื้นที่ค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ไปรับบริการทั่วประเทศนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงในช่วงที่จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลตามปฏิทิน ITA ปีนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในสังคมไทยค่ะ
0: ก็อย่างนำเรียนเบื้องต้นนะครับในการที่เราประเมินเนี่ยทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเนี่ยต้องบอกว่านำเรียนขอให้ท่านช่วยตอบตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เพื่อจะได้เป็นภาพที่สะท้อนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยคือก็อย่างที่นำเรียนแล้วก็มีปัญหาเรื่อง call center ต่างๆดังนั้นนะในการประเมินต่างๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปประเมินกับทั้ง กับคนภายนอกโดยตรงครับเพื่อจะได้ลดทอนในความหวาดระแวงในการให้ข้อมูลต่างๆครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งก็เมื่อเราที่อย่างที่บอกพ่อนำเรียนนะถ้าเกิดท่านสอบความเป็นจริงเนี่ยมันจะได้สะท้อนการทำงานแล้วก็เป็นการต้องบอกว่าเป็นทางยกระดับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้สมดังความปรารถนาแล้วก็ตรงใจกับภาคประชาชนที่รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับเอาละครับนี่คือเรื่องของการประเมิน ITA ปี69นะครับที่ยกระดับความโปร่งใสหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการประเมิน ITA นะครับ ITA ก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประเมิน3ส่วนก็คือภายในหน่วยงานก็คือบุคลากรภายในหน่วยงานเนี่ยที่ทำงานไม่น้อยกว่า1ปีตอบแบบสอบถามว่าในองค์กรของท่านเป็นยังไงโปร่งใสไหมวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงนะครับเด็กนงเด็กนายได้หน้าได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่าเขามีถามเขามีคำถาม
2: มีหมดในข้อคำถาม
1: ใช่คือเขาจะเป็นข้อคำถามว่าคุณเชื่อมั่นในระบบการโยกย้ายหรือว่าแต่งตั้งในองค์กรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมี5ระดับให้คุณเลือกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแบบนี้แหละเลือกกันมาเยอะๆแรกๆเลยที่ผมเจอเนี่ยตอนแรกผมจะเจอคำถามที่เข้าใจยาก
2: คืออ่านแล้วก็งงใช่ไหมไม่รู้จะตอบยังไง
1: คำถามยาวผมถึงถามว่ามีการปรับคำถามไหมตอนนี้มีการปรับคำถามมากขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยผม ประเมินเมื่อปีก่อน
2: ค่ะคุณจำได้ด้วยหรอ
1: ก็เข้าใจคำถามมากขึ้นคือสมัยก่อนคำถามเนี่ยต้องอ่าน2รอบ ต้องอ่าน2รอบว่าเขา
2: ถามจะเอาอะไรนะ
1: เขาจะสื่อคือมันเป็นในทางวิเป็นศัพท์วิชาการมากเกินไปตอนนี้ผมถึงเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือ
2: จริงถามง่ายๆไปเลยเนาะเราจะได้ตอบง่ายๆเนาะ
1: คือเขาต้องถามกว้างๆเพราะว่าบริบทในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แต่วัตถุประสงค์อ่ะวัตถุประสงค์เดียวกัน
2: ค่ะ
1: คือเขาถามว่าคุณมีความมั่นใจเนี่ยในการแต่งตั้งโยกย้ายมากน้อยแค่ไหนอันดับ1 2 3 4 5หรือว่าการทำงานในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรคุณยังไงก็มี1 2 3 4 5ใช่นะก็จะเป็นบุคลากรในองค์กรเนี่ยสามารถตอบได
2: ้
1: ซึ่งตรงเนี้ยเป็นความลับใส่ให้เต็มเหนียวไปเลย
2: ใส่ตามความจริงนะคุณผู้ฟัง
1: ใส่ตามความเป็นจริง
2: ตามความเป็นจริงและเต็มเหนียวเนี
1: ่
2: ย
1: ในมุมมองของท่านในมุมมองของท่าน
2: ที่ท่านเคยพบเคยเจอเคยเห็นอยู่อ
1: ันนี้ผมยืนยันไงเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปในสิ่งที่มันความเป็นจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งผมก็ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรไปนะ
2: ไม่แล้วเขาจะเอาไปแก้ไขจริงใช่ไหม
1: ก็คือสรุปแล้วผมก็ยังไม่โดนย้าย
2: ยัง
1: สมัยนั้น
2: โอเคทุกคนจะได้มั่นใจอ
1: ันนี้ยืนยันได้ก็คือว่าประเมิน ITA ในหน่วยงานตรงนี้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นความลับบางคนบอกใส่ดีไหมเดี๋ยวนายจะโกรธ
2: ไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
1: เด
2: ี๋
1: ยวนาย
2: จะไม่ทราบ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือ
2: แต่ใส่ความเป็นจริงใช่อย่าไปกลั่นแกล้งหรือว่าอย่าไปอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะอ่านแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ตอบไปตามความจริง
1: แต่ต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตัวเลข1 2 3 4 5น้อยอะไร
2: มันมีเหตุผลอยู่นะ
1: บางทีต้องอ่านว่า
2: คุณไม่ใช่ทิ้งดิ่งนะ
1: บางคนนึกไม่ออกไงให้3หมดเลย
2: 3 1 1 1 1ยังไม่ได้นะ
1: เยอะไป
2: อ่านให้ดีว่า1เนี่ยเขาให้เราตอบว่าอะไร2ให้ตอบว่าอะไรอ
1: ันนี้มันเป็นส่วนที่จะทำให้องค์กรมีการปรับปรุง
2: ใช่
1: ส่วนผู้รับบริการอันนี้ก็นั่นแหละก็เต็มที่ไปเลย
2: ค่ะ
1: นะสอบถามคุณภาพการบริการแล้วก็ระบบอะไรต่างๆแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้ลดคะแนนลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์จาก100คะแนนให้40จาก100คะแนนให้40ที่เหลือ30 30ที่ผมพูดเมื่อกี้ประเมินในองค์กร30ประเมินนอกองค์กร30แล้วก็เปิดเผยข้อมูลเว็บไซต์40ซึ่งตรงเนี้ยมันง่ายและการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์มันไม่ได้หมายความว่าองค์กรคุณไม่ทุจริต
2: ใช่
1: ถูกไหม
2: ถูกต้อง
1: มันเป็นแค่การเปิดเผยให้คนให้สาธารณชนได้เห็นเฉย
2: ๆใช
1: ่ตรงเนี้ยก็มีค่าคะแนนเนี่ยที่ลดลงแล้วไปเพิ่มให้กับ
2: สองอันนั้นใช่ไหม
1: รับบริการหรือว่าผู้ติดต่อหน่วยงานเนี่ยเป็นคนประเมินนะฮะต้องติดตามดูว่าITA นะฮะหลังจากที่มีการปรับอะไรต่างๆแล้วเนี่ย
2: ปีนี้จะเท่าไหร่เนาะ
1: มันเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยปี69รู้สึกจะเมษาถึงมิถุนา
2: ก็เริ่มแล้วสิ
1: เมษาถึงพิจารณาแล้วประกาศผลเนี่ยกรกฎาคมถึงสิงหา
2: ค
1: เป็นผลคะแนนแล้วก็ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงนะฮะ
2: ค
1: ือข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวก็นั่นแหละ ทำเป็นธรรมชาติจริงไม่ต้องไป
2: เอาความจริงเอาความจริงดีกว่าไม่เห็นจะต้องเตรียมตัวอะไรเลยเขาส่งมาแล้วก็เราก็อ่านทำความเข้าใจในแบบสอบถามนั้นแล้วก็ตอบตามความถูกต้องตามความจริงก็จบไม่มีอะไรนะคะ
1: ตามนั้นไป
2: ค่ะ
1: ไปดูเรื่อง
2: อะไรอ่ะ
1: ไทยช่วยไทย plus
2: โอ้ไปดูหน่อยคุณ
1: 7วันเป็นไงบ้างฮะ
2: 7วันแล้วเขาบอกว่าเงินสะพัดเลยนะกว่า16ล้านนะใช่ไห
1: ม
2: ใช่ไหมเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะคะประชาชนโอ้ยขออภัยกว่า 16,000 16,000 ล้านบาทนะคะสะพัดไปแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนที่ใช้ครบ 1,000 บาทเนี่ยใช้ไปแล้วกว่า 300,000 คนนะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ตั้งแต่วันที่1ถึง7มิถุนายนนะคะพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบแล้วนะคะกว่า 16,829 ล้านบาทแล้วก็มีร้านค้าที่ได้รับเงินจากโครงการเนี่ยนะคะกว่า 938,152 ร้านค้าประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะ 22,753,416 คนและพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบในเดือนนี้ไปแล้วเนี่ย 1,000 บาทนะคะอยู่ที่ 306,477 คนด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่6มิถุนายนนะคะโดยรัฐเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จ่ายออกไปแล้วเนี่ยกว่า 9,000 ล้านบาทนะคะประชาชนจ่ายเองเนี่ยกว่า 7,000 ล้านบาทมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเนี่ยอยู่ที่26ล้านคนนะคะแล้วก็จำนวนร้านที่ตอนนี้เนี่ยสามารถไปใช้ได้เนี่ยพร้อมให้บริการในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอยู่ที่ล้านกว่าร้านค้านะคะส่วนที่ร้านค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ 3,000 กว่าร้านค้าเท่านั้นเองอย่างที่รู้กันนะสำหรับรูปแบบของโครงการนะคะก็คือ 60-40 รัฐเนี่ยจ่าย60นะประชาชนก็จ่ายแค่ 40% นะคะก็สามารถใช้จ่ายสูงสุดวันละ200บาทนะคะการจำกัดสิทธิ์ช่วยเหลือที่เดือนละ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เปิดสิทธิ์คุณผู้ฟังท่านไหนลงทะเบียนแล้วเดือนนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้ไปใช้ซะนะเพราะไม่งั้นคุณจะโดนตัดเลยนะเดือนนี
1: ้
2: เขาจะตัดเป็นเดือนนะคะ
1: เดือนละพัน
2: เดือนละ1,000คุณใช้หรือยัง
1: ทบไม่ได้เรียบร้อยฮะ ใช้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง
2: ครบหรือยัง ครบหรือยังคือถ้าเราใช้ทุกวันวันละ200 200เนี่ย5วันมันก็ครบแล้วล่ะ
1: ใช้เงินเรื่องง่ายหาเงินน่ะเรื่องยาก
2: ใช่หาเงินเรื่องยากใช้เงินเรื่องง่ายนะคะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเรื่องใช้เงินไม่ต้องคนไทยคนต่างชาตินะใช้เงินไม่ยาก
2: ทีนี้เนี่ยในโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างน้อยอย่าลืมที่จะอัปเดตแอปพลิเคชันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเวลาคุณไปสแกนจ่ายเนี่ยมันจะได้สแกนจ่ายง่ายและนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังเองเขาแนะนำผู้ประกอบการนะว่าลองไปใช้นกกระซิบดูซินกกระซิบก็คือ AI แชทบอทนะคะเป็นแชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยร้านค้าในเรื่องของการช่วยตอบคำถามแล้วก็แนะนำการใช้งานต่างๆแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในโครงการภาครัฐด้วยนะคะอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี่แหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นถุงเงินหรือว่าเป๋าตังเนี่ยอยู่ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปสแกนเนี่ยมันสแกนไม่ติดนะนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ไปดูกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณภูมิพงษ์ไนยนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะไปลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ฮะไม่ได้ไปเที่ยวนะครับแต่ไปดูกิจกรรมสมาร์ทโชว์หวยค้าปลีกยุคใหม่นะครับ
2: คือ
1: โชห่วยเนี่ยเป็นคำภาษาจีนแต้จิ๋วมาจาก2คำโชเนี่ยแปลว่าหยาบๆทั่วไปหลากหลายห่วยเนี่ยไม่ใช่ห่วยแตกนะฮะห่วยนั่นแปลว่าสินค้าห่วยเนี่ยแปลว่าสินค้าโชห่วยแปลว่าสินค้าทั่วไปสินค้าเบ็ดตะเล็ดก็คือร้านขายสินค้าเบ็ดตะเล็ดนั่นแหละ นะฮะมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับชุมชนอะไรหลายๆอย่างใกล้ชิดชุมชนนะฮะนี่คือโชห่วยโชห่วยณวันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะปรับเป็นสมาร์ทโชห่วยเป็นค้าปลีกยุคใหม
2: ่
1: นะครับถามว่าจะมีอะไรที่จะไปเพิ่มให้เป็นค้าปลีกยุคใหม่บ้างก็คือจะมีอาวุธลับที่เรียกว่าระบบ POS ระบบบริหารจัดการร้านค้านะครับยกระดับร้านโชห่วยร้านค้าปลีกด้วยระบบร้านค้าทันสมัยมีระบบเช็คสต็อกที่แม่นยำรู้เลยว่าสินค้าชนิดไหนใกล้หมดแล้วหรือสินค้าชนิดไหนขายไม่ออกไม่ต้องเอามาอีก มันจะบอกไว้ในโปรแกรมนี้เลยนะฮะ คิดเงินไวสแกนบาร์โค้ดตืด
3: ขึ้นเลย
1: ใช่ก็เหมือนขอโทษนะเหมือนเซเว่น
2: อ
1: ่ะเหมือนซีเจมอลอ
2: ่ะ
1: อารมณ์นั้นแต่ว่ามันเป็นร้านค้าโชว์หวยไงครับบันทึกรายรับรายจ่ายเห็นกำไรแท้จริงแบบเรียลไท
2: ม
1: ์ไม่ต้องมารอปลายเดือนหรือไม่ใช่ว่ามโนไปเอง
2: ไม่ต้องมานั่งจด
1: ว่าโอ้ขายดีกำไรกำไรที่ไหนได้
2: ขาดทุน
1: ไอ้คนเก็บเงินโกงเออก็คือว่ามีระบบเช็คสต็อกแม่นยำคิดเงินไวบันทึกรายรับรายจ่ายได้ดีแล้วรู้เลยน
2: ะ
1: ว่าสินค้าชนิดไหนขายออกไม่ออกสินค้าชนิดไหนขายดีใกล้จะหมดให้รีบไปเติมอันนี้คือระบบ POS เพิ่มช่องทางการชำระเงินหมดยุคไม่มีเงินทอนฮะไม่ต้องพกเงินสดสมาร์ทโชว์หัวจะรองรับการสแกน QR code หรือว่าพร้อมเพย์จ่ายผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลเช่น e-wallet นะฮะปรับปรุงโฉมร้านค้าทำยังไงฮะจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนไม่ใช่ผ้าอนามัยเอาไปรวมกับของกิน
2: เออไม่ได้ดิเออมันคนละประเภทกันนะคุณ
1: อะไรแบบน
2: ี้เดี๋ยวจะงงนะไปวางข้างขนมปังมันไม่ใช่นะคนละขนมปังกัน
1: ของกินเอาไปปนกับยาฆ่าแมลง
2: เออไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้ต้องวางสินค้าเป็นหมวดเป็นหมู่ชัดเจนอาหารกระป๋องก็วางเป็นอาหารกระป๋องของกินของใช้วางให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนหยิบง่าย
2: ข้าวสารอาหารแห้งก็ว่าไป
1: เพิ่มแสงสว่างชัดเจนบางร้านค้าเข้าไปเอ๊ยยิ่งเข้าไปยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งมืด
2: จะอ่านฉลากอ่านไม่เห็นต้องควักโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉาย
1: เออเดินไปเดินมาเจอแมงสาบก็เลยบอกว่าความสว่างและความสะอาดและการระบายอากาศที่ดีต้องเพิ่มเข้าไปในการปรับโฉมร้านค้าป้ายบอกราคาต้องชัดเจนไม่ใช่ตัวกระจิ้วหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบบอ่ะแปะเท่าไหร่ครับ
2: มันต้องมาถามเน
1: า
2: ะ
1: ไม่ต้องอะไรครับถ้าซื้อ2ชิ้นแล้วเท่าไหร่อะครับแล้วก็ไม่ใช่อ่ะแปะเก็บของแถมไว้เองนะครับ
2: เออใช่
1: ซื้อยาสีฟันแถมแปรงสีฟันแปรงสีฟันอ่ะแปะเก็บไว้แล้ว
2: ไม่ได้เอาไปใช่ให้มันยิงปืนขึ้นมาแล้วว่าอันนี้สินค้านี้มีของแถมนะ
1: ใช่นะฮะอันนี้คือสมาร์ทโชว์หวยนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าได้รับการสนับสนุนของภาครัฐนั่นก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะที่เมื่อวานเนี้ยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงษ์ไนยภากรนะฮะก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญชวนร้านโชว์หวยร้านขายปลีกในท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับที่มีกำหนด4เดือนนะฮะมิถุนาถึงกันยายนนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนนะครับได้แต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะฮะแล้วก็สมัครเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยประชาชนทั่วสารทิศ49ล้านคนนะฮะก็จะช่วยเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ค่ะเอาละค่ะพักสักหน่อยไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
6: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่าน ประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:36 น.กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของภาษีย้อนหลังภาษีย้อนหลังสำหรับร้านค้าที่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกระทรวงการคลังโดยคุณลวรนแสงสนิทนะฮะท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเนี่ยเรื่องของการตรวจภาษีย้อนหลังเนี่ยสำหรับคนที่ลงทะเบียนเนี่ยยืนยันไม่มีแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะฮะคือตรงนี้มันเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อได้รู้ได้ทราบว่ามีร้านค้าไหนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วบ้างอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขในทางสถิติให้รัฐได้รู้ว่าโครงการของรัฐเนี่ยได้รับความนิย
2: ม
1: หรือว่าประชาชนเนี่ยมีความสนใจมากน้อยแค่ไหน
2: แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะ
1: นะฮะส่วนจะส่งให้สัมภาระไห
2: ม
1: อันนี้คงไม่ส่งไม่ใช่คงไม่ส่งตัดว่าคงออกไม่ส่งจะได้ชัดเนี่ย
2: ค
1: นมาฟังผมบอกคงเนี่ยเฮ้ยแสดงว่ามันจะ
2: ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่ง
1: ไม่ส่งนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของการเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเบาใจได
2: ้
1: นะครับส่วนบัตรคนจน
2: เป็นยังไงมาตอนนี้นะ
1: บัตรคนจนที่มีดราม่าออกมาบอกว่าถ้าใช้สิทธิ์ของบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีบิดามารดาที่ถูกเอาชื่อไปเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบัตรคนจนไม่ได้สิทธิ์ของบัตรคนจนทั้งที่เขาเคยได้รับมาก่อนหน้านี
2: ้
1: ประเด็นเนี้ยมันมีประเด็นข้อคำถาม บอกว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่ที่ถูกเอาชื่อไปใช้เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องลูกเอาไปใช้ใช่ไหมฮะลูกก็ได้ผลประโยชน์ไปได้เงินไปนะฮะส่วนพ่อแม่ก็จนเหมือนเดิมหรืออาจจะมีลูกกตัญญูมีเงินกลับมาอุปการะบุพการีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะเป็นเช่นนั้นและการทำเช่นนี้โดยไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนประชาชนประชาชนก็เริ่มบ่นจากเสียงบ่นเบาๆก็จะเริ่มเป็นเสียงบ่นที่ดังขึ้นดังขึ้นสะท้อนไปยังรัฐบาลบอกว่าควรจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ถูกไหมฮะรัฐก็เลยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะฮ
2: ะ
1: บอกว่าจะมีปุ่มอุทธรณ์ให้กรณีที่เจอปัญหาว่าเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วถูกตัดสิทธิ์ออกจากบัตรคนจนให้ท่านกดปุ่มอุทธรณ์ได
2: ้
1: ก็มีเสียง
2: วิพากษ์วิจารณ์
1: วิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันว่าทำแบบนี้เหมือนเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่เขายากจนและลำบากอยู่แล้วถูกไหมฮ
2: ะ
1: ยากจนและลำบากอยู่แล้วที่ได้รับบัตรคนจนเนี่ยต้องมายืนยันสิทธิ์อีกหร
2: อ
1: แล้วการที่จะตรวจสอบว่าบุปการีได้รับการอุปการะจริงหรือไม่เนี่ยตรวจสอบกันยากนะครับ
2: ตรวจยากใช่
1: ตรวจยังไงครับมันก็จะมีทั้งคนได้สิทธิ์คนเสียสิทธิ
2: ์
1: จะมีมันก็คือปัญหามันอยู่ประเด็นตรงนี
2: ้
1: นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะว่าคนที่หลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการถูกใช้สิทธิ์ไปลดหย่อนภาษี
2: อ
1: ันนี้ก็อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาไม่ทราบล่วงหน้าถ้าทราบล่วงหน้าก็คงไม่ให้ลูกเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีถูกไหม
2: ใช่
1: เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ออกมาล่าสุดเนี่ยได้ยินมาว่านะฮ
2: ะ
1: ได้ยินมาว่านะครับอาจจะมีการยกเลิกเกณฑ์ตรงนี้
2: ใช่เพราะว่าท่านนายกนะจากเพจไทยคู่ฟ้าคุณทรงพลบอกว่าท่านนายกสั่งยกเลิกใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาพิจารณาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ประกาศเหรอ
2: ฮะเพจไทยคู่ฟ้า
1: เพจจริงไหม
2: เพจจริงคุณ
1: กี่นาทีแล้ว
2: ดิฉันเปิดไว้มาตอน33นาทีที่แล้ว
1: อ๋อ33นาที
2: ดิฉันรีเดี๋ยวดิฉันรีเฟซใหม่ดิฉันรีเฟซใหม่ก่อน
1: เล่นของจริง
2: นะฮะ
1: สรุปยังไง
2: เดี๋ยวนะคะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะ
1: สรุปยกเลิกใช่ไหม
2: ยกเลิก
1: ยกเลิกก็คือว่าใครที่เอาชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเนี่ย ก็จะไม่มีปัญหาที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์
2: ค่ะ
1: ถ
2: ู
1: กไหม
2: ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวอย่างน้อยเนี่ยเห็นว่าท่านนายกบอกว่าน่าจะทางด้านท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะท่านเอกนิติอาจจะมีการแถลงที่ชัดเจน
1: อ
2: ีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้นะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะยังไงรัฐบาลไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้
1: อ
2: นแล้วก็ลำบากอยู่แล้ว
1: คือเดือดร้อนอยู่แล้วคือปกติเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ก็จะไม่คัดออกอ่ะไม่คัดออกโดยไม่เป็นธรรม
2: ใช่ค่ะนะคะเอ๊ะพอพูดถึงท่านนายกวันนี้ท่านนายกเยือนเวียดนามนะ
1: เมื่อก่อนประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนโน
2: ้
1: นนะคราวนี้นายกก็ไปเยือน
2: บ้างเป็นทางการนะคะ
1: แสดงว่ามีอะไร
2: 8ถึง9
1: คือแสดงว่าคือเวียดนามกับไทย
2: คุยอะไรกัน
1: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยเป็นคู่แข่งทางการค้ากันนะฮะเรื่องข้าวเนี่ยคือเขาแข่งกับเรานะครับที่1ที่2สูสีดูดีกันเลยฮะ
2: คู่ขี้กันมาอย่างนี้เลยเหรอเบียดกันมาเลยเหรอ
1: ใช่แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยว
2: เ
1: รื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเวียดนามกับไทยเนี่ยก็แข่งขันกันคือกลายเป็นคู่แข่งที่ฟาดฟันกันอะแต่ตอนนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยมาคุยกับไทยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนทางการค้านะฮะเขาเรียกว่าพันธมิตรทางธุรกิจไม่ใช่ไม่มีพี่ไม่มีน้องนะครับแต่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจับมือกันพันธมิตรทางการค้า
2: คะ
1: นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันเช่นเรื่องข้าวก็จะมีการพัฒนาหรือว่ามีการปรับปรุงทำอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ไปแย่งซีนกันอะไม่ไปแย่งโควต้ากันไม่ไปแย่งสต็อกข้าวกันอะไรแบบนั้นส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเป็น1การท่องเที่ยว2จุดหมายไปไทยได้เที่ยวต่อเวียดนามไปเวียดนามได้เที่ยวต่อไทยในราคาโปรโมชั่นแบบนี้ก็เป็นไปได้เมื่อวันก่อนได้คุยกับ
2: เอื้อหนุนกันไป
1: นายกสมาคมไทยเวียดนามคุณนั่นอ่ะ
2: ค่ะ
1: ลืมชื่ออะไร
2: ขออภัยที่ลืมช
1: ื่ออดีตประธานหอการค้าไทยอ่ะ
2: ค่ะ
1: คุณสนัน
2: คุณสนัน
1: อุบลกุล
2: ค่ะ
1: นั่นแหละท่านก็พูดมาแนวนี้แหละ
2: ค่ะก็คือท่านนายกนะคะจะเดินทางช่วงวันที่8วันที่9นี่แหละค่ะนะคะระหว่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดความร่วมมือหลังที่อย่างที่คุณทรงพลได้เรียนคุณฟันไปก็คือว่าผู้นำเวียดนามมาบ้านเรานะมาเยือนไทยนะคะแล้วก็เห็นว่าน่าจะไปร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมด้วยเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะก็จะไปอันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่3นะคุณผู้ฟังที่กรุงฮานอยค่ะก็จะไปหารือกันแหละเพื่อที่จะทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะได้สานต่อความร่วมมือในทุกๆมิตินะคะแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็เดินทางร่วมด้วยนะคะค่ะ
1: นะฮะส่วนบัตรสวัสดิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮ
2: ะ
1: สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้นะครับผ่านเว็บไซต์ mo.mof.go.th นะครับ
2: ค่ะ
1: mof.go.th ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ welfare.mof.go.th นะฮะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะครับ
2: ค่ะ
1: โดยกรอกบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนให้3รูปแบบนะฮะ
2: ค่ะ
1: ถ้ากับว่าต้องมีมือถือต้องมีดิจิทัล
2: มันไม่มีแบบว่าระบบแมนนวลเนาะระบบแบบว่าเดินไปตรงไหนแบบเพื่อที่จะ
1: มีถ้าไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมทั้ง5แห่งเพื่อขอความช่วยเหลือได้อันนี้สำคัญ
2: ก็ไปดูว่าธนาคารที่เข้าร่วมมีธนาคารอะไรบ้าง
1: คนจนเนี่ยคุณอย่าคาดหวังว่าคนจนเนี่ยเขาจะ
2: มี
1: สมาร์ทโฟนทุกคนนะครับ
2: ใช่
1: ขึ้นชื่อว่าคนจนปุ๊บนั่นนะฮะสมาร์ทโฟนและการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันยากดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องมีระบบ Walk-in ให้เขาก็คือติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็และมีเปิดผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองด้วย
2: ใช่ใช่
1: QR code หรือไทยดีเข้าไปใช้งานได้นะครับส่วนประชาชนกลุ่มตกหล่นสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ไปแจ้งที่ไหนครับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยรอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
2: ทั่วประเทศ
1: ซ
2: ึ่
1: งจะมีการนัดหมายไปในพื้นที่หรือบ้านรวมทั้งจะช่วยเหลือในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นการเคาะประตูบ้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการที่จะกันไม่ให้ผู้ลงบัตรคนจนเนี่ยตกหล่นซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วรู้ชัดว่าคนในพื้นที่มีใครอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีคนไปเคาะนะฮะก็คือ เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปช่วยนะครับเชิงรุกไปหาบางคนเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงคุณคิดดูนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเขาจะไปติดต่อธนาคารยังไงครับ
2: ไปไม่ได้
1: ครับต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคณะกรรมการหมู่บ้านลงไปในพื้นที่อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับของการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทั่วถึงและการกำหนดเส้นตายให้ส่งข้อมูลเนี่ย21มิถุนาประกาศ17กรกฎาคมถือว่าเป็นกรอบเวลาที่กระชับแล้วก็ชัดเจนดังนั้นแล้วเนี่ยกลไกมหาดไทยณวันนี้นะฮ
2: ะ
1: ต้องลุยถึงหน้าบ้านได้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่การให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยลงพื้นที่เชิงรุกเพราะว่าอย่ามองว่าคนจนอย่างเดียวยังมีผู้ด้อยโอกาสคือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการให้ข้อมูลเท็จ
2: นี่ไงนี่ไงอธิบดีกรมการปกครอง คุณนฤชาโคษาศิวิไลนะคะเห็นว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกค่ะคุณธพลนะคะไปถึงหมู่บ้านเลยนะลงไปที่ครัวเรือนเลยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่บอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้นะคะก็รอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าท่านยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะลงไปยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของกรมการปกครองให้ถึงบ้านเลยค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรองรับแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหลังจากดำเนินการสอบทานข้อมูลทั้งหมดแล้วเสร็จเนี่ยทางอำเภอจะมีการรายงานผลต่อจังหวัดแล้วก็เขตรายงานต่อกรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนนะคะเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมรายชื่อส่งต่อกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะเพราะฉะนั้นใจร่มๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใครที่ไม่สามารถเดินทางไปได้หรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนใดๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงไปที่บ้านท่าน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เออนะคือมันมีกำหนดอะย
2: ิ่
1: งใกล้วันยิ่งบีบหัวใจ
2: จริง
1: เออ
2: จะทันไหมนะจะมาถึงชั้นไหมนะ อะไรแบบนี้
1: กลัวเสียสิทธ
2: ิ์อ
1: ะว่าอย่างนั้นเถอะภาครัฐต้องดูแลต้องดูแล
2: ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะฮะพกร่มกันไว้สักหน่อยเสื้อฝนกันไว้สักหน่อยก่อนออกจากบ้านนะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักคนกรุงเตรียมรับมือฝน 60% ของพื้นที
2: ่
1: ส่วนจะหนักไม่หนักมันอีกเรื่องนึงนะฮะ 60% คือการกระจายของฝนของกรุงเทพเนี่ย101อ่ะตกไปแล้ว60นะครับซึ่งถ้าดูเป็นรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60
2: ค่ะ
1: ภาคอีสานร้อยละ60ภาคกลางร้อยละ40ภาคตะวันออกร้อยละ60ฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็ร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60กรุงเทพก็ร้อยละ60นะฮะก็ฝนทั่วไทยน
2: ะครับดินแดงจะโดนไหมเนี่ย
1: ก็น่าจะมาตอนหลังเลิกงานเพราะแถวนี้สถานที่ราชการเยอะ
2: ชอบมาเช็คบินตอนจะเลิกงานเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไหมจะเลิกงาน
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเห็นฝนตกเยอะๆแบบนี้ทางรัฐบาลเองนะคะก็ให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีนะถ้าเกิดว่าตกหนักๆมากจนน้ำท่วม
1: เมื่อก่อนผู้ว่ากรุงเทพ
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะในการที่จะประกาศหยุดเรียนอะไรต่างๆเนี่ยคือโรงเรียนไม่สามารถประกาศได้นะฮะยังไงเนี่ยคือต่อให้น้ำท่วมถึงคอเน
2: ี่
1: ยยังไงก็ต้องรอผู้ว่า
2: ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยน่าจะเป็นรักษาการเพราะคุณชาติชาติลาออกแล้วนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เตรียมที่จะเลือกผู้ว่าใหม
2: ่
1: แต่จริงๆแล้วคือการให้ดุลพินิจของโรงเรียนเนี่ยจะดีที่สุดเพราะโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารู้ชัดเขารู้ชัดเพราะว่า
2: น้ำมาไม่มายังไง
1: จะให้กรุงเทพเนี่ยประกาศเนี่ยมันต้องประกาศเป็นเขตประกาศเป็นเขตแล้วก็ระบุเป็นรายโรงเรียนนะฮะตรงนี้มันก็ทำให้ช้าเข้าไปใหญ
2: ่
1: ถ้าโรงเรียนเนี่ยสามารถประกาศได้ก็ประกาศไปเลย
2: ะ
1: นะครับเพราะโรงเรียนก็สามารถที่จะมีการเรียนชดเชยอะไรยังไงคือเขาจัดสรรระบบกันได้
2: ใช่ใช่เขาก็จะมีการปรับการเรียนการสอนค่ะว่าจะอาจจะออนไลน์on hand on demand ก็คือทุกอย่างเนี่ยตามความเหมาะสมนะคะ
1: สมัยเด็กผมชอบมากเลยเรียนหยุด สมัยน้ำท่วมปี28 29
2: ไม่ต้องไปเรียนใช่ไหมคือทุกอย่างมันสามารถผ่อนปลนได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็สั่งการลงไปได้เลยนะคะว่าจะให้นักเรียนปฏิบัติอะไรอย่างไรนะคะจะได้สะดวกนะไม่ใช่หูนักเรียนต้องย่ำน้ำไปโรงเรียนไม่ไหวนะคุณทรงพลนะคะค่ะ
1: คือพ่อแม่ก็ลำบาก
2: ใช่
1: พ่อแม่ก็ลำบาก
2: อุ้ยมีอยู่ปีนึงคุณทรงพลปีที่น้ำท่วมใหญ่อ่ะ
1: 54เหร
3: ตอนนั้นที่ฉันยังเรียนประถมเรียนมัธยมอยู่เลยอ่ะมันปี54มั้ย
1: ไม่แน่ใจ
3: ตรงตีนสะพานตีนสะพานพระปิ่นเกล้า
1: คุณอายุเท่าไหร่
3: จำไม่ได้แล้วโอ้โหคุณน้ำท่วมจนแบบคุณพ่อที่ฉันก็คือรถสมัยก่อนนะรถเกียร์กระปุกอ่ะน้ำมันเข้าจานจ่ายอ
1: ่
3: ะปุ๊บโอ้โหขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสูงมากนะคุณ
1: ใช่ๆ
3: แต่ก็คือมาตายอยู่กลางสะพานขึ้นมาได้จนสุดตายอยู่กลางสะพาน
1: ก็ยังดี
3: เดีย
1: วจมน้ำเดียวจมน้ำของผมเนี่ยปี2829สมัยป๋าเปรมแล้วก็สักพักก็เป็นผู้ว่ากรุงเทพเป็นใครเนาะสมัยก็มหาจำลองขึ้นมา
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นะสมัยนั้นเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพท่วมไปหมดเลยฝั่งทนนะทำให้ผมต้องย้ายจากฝั่งทนแถวภาษีเจริญเนี่ยมาอยู่แจ้งวัฒนะนนทบุรีตั้งแต่ปี29จนถึงใช่หนีน้ำท่วม
3: หนีน้ำท่วมมาเจอน้ำท่วม
1: ย้ายหนีน้ำท่วมแล้วสมัยก่อนการย้ายหนีน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียนะครับต้องนั่งรถเมย์นะครับ
3: ใช่
1: ไปดูว่าหน้าฝนเนี่ยที่นี่มันท่วมไหมไม่ใช่ย้ายไปท่วมเหมือนเดิม
3: โอ้ไม่งั้นคุณก็ยังเป็นฝั่งทนนะ
1: ใช่
3: ไม่อยู่ฝั่งนี้ซะงั้น
1: แต่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปีนี้เขาถามว่าคึกคักไหม
3: คึกคักนะคึกคักนะดิฉันว่าคึกค
1: ัก ก็คึกคักแต่น้อยกว่าปี65
3: ปีก่อนเนาะ
1: ปี65ตอนปี65เนี่ยคุณชัชชาติได้เสียงไป 1,380,000
3: ท่วมท้น
1: เพราะว่าที่2ได้ไป 200,000 อ่ะ
3: ค่ะโอ้ชายท่วมจริง
1: เอาอันดับ2อันดับ3อันดับ2อันดับ3รวมกันยังไม่ได้ครึ่งเลย
3: ไม่เห็นฝุ่นเลย
1: รอบนี้เนี่ยคือตั้งแต่รับสมัครมาจนถึงวันนี้เนี่ย
3: ค
1: ือคนก็บอกว่าผลไม่น่าเปลี่ยนแปลง
3: ไม่หนีใช่ไหม
1: คือคนเก่าน่าจะได
3: ้
1: คือยังไม่เห็นนโยบายที่แตกต่างระหว่างผู้สมัครของแต่ละท่าน
3: แต่คนเก่าก็ถูกสกัดขาหลายดอกเลยนะ
1: ด้วยอากงใช่ไหม ด้วยอากงอะ
3: อากงเอ่ยอะไรเอ่ยนะ
1: แต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าผู้สมัครคนอื่นๆนะยังไม่สามารถที่จะมาสู้อย่างสมน้ำสมเนื้อเป็นมวยแบบ
3: จริงถูกคู
1: ่มวย
3: รุ่นเดียวกัน
1: อ
3: ะน้ำหนักมันไม่ได้อะ
1: ใช่เหมือนมวยคนละรุ่นนะ
3: เฮฟวี่เวทกับไลฟ์ไฟท์อะไรแบบนี
1: ้นะเขาก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าตอนนี้ก็คือยังธรรมดา
3: เหมือนอาจจะคาดเดาได้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะกลับมาดำรงตำแหน่ง
1: เดี๋ยวต้องไปดูโพลอีกทีนึงกว่าจะไปถึง28มิถุนายนอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงก็ได
3: ้ล่าสุดนิด้าโพเขาบอกว่าอันนี้โค้งแรกเนาะไม่รู้มีกี่โค้งแหละ
1: เขาบอก
3: โค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะคะบอกว่ายังตอนนี้เนี่ยยังไงอาจารย์ชัชชาติก็ยังนำโด่งอันดับหนึ่งอยู่ที่ 67.30% แล้วก็แนวโน้มคนกทมเนี่ยเลือกเป็นผู้ว่าแน่นอนแบบว่าทิ้งห่างคู่แข่งแบบว่าลิ่วเลยนะคะ
1: ของ
3: น
1: ี
3: ้อันนี้เนี่ยทางนิด้าเองเขาไปสำรวจเมื่อช่วงวันที่ 2-4 มิถุนายนค่ะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตรวมทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพที่จะเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกอันดับ1เนี่ยนะคะในเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยอันดับ1อยู่ที่อาจารย์ชัชชาติน
1: ะ
3: 67.30%อันดับที่2เนี่ย อยู่ที่ 10.20% ระบุว่ายังไม่แน่ใจส่วนอันดับ3เนี่ย 8.20% อยู่ที่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนส่วนอันดับ4นะคะ 7.30% อยู่ที่คุณมลิกาค่ะนะคะอันนี้อยู่พรรคอิสระเนาะแล้วก็อันดับที่5เนี่ย 3.10% อยู่ที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีอันนี้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับที่6เนี่ยรอ 1% นิดๆอยู่ที่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันนี้พรรคอิสระนะคะก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยอันดับ1เนี่ยเขาเลือกพรรคอิสระนะคะอันดับที่2เนี่ยเลือกพรรคประชาชนอันดับที่3เนี่ยบอกว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับที่4เนี่ยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะอันดับที่5เนี่ยระบุว่ากลุ่มเพื่อไทยนะคะแล้วก็ทีมงานต่างๆส่วนสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยนะคะอันดับที่6เนี่ยเขาบอกว่าจะกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะก็อันนี้เป็นการที่ทางนิด้าออกไปสำรวจมานะแต่เดี๋ยวโค้งที่2โค้งที่3โค้งที่4โค้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีมาอีกใกล้ๆเลือกตั้ง
1: เออนะคือตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งแล้วนะวันนี้วันที่7วันที่7
3: ข้อ8
1: แล้วก็เหลือ20วันจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะประเด็นเรื่องความโปร่งใสในการบริหารก รุงเทพมหานครที่ผ่านมาตอนนี้กำลังถูกขุดคุยเรื่องของระบบอากงน
2: ะฮะ
1: โดยคุณคริสโปรตานันสสพรรคเศรษฐกิจนะฮะเขาออกมาให้ข้อมูลเป็นคนแรกๆเลยนะครับระบุเรื่องของศัพท์ระบบอากงนะฮะระบบอากง
2: เป็นยังไงระบบอากง
1: ระบบอากงก็คือเหมือนมันมีการบุคคลอยู่เบื้องหลังในการบริหารกรุงเทพมหานครเรียกรับผลประโยชน์ซื้อขายตำแหน่งยกย้ายข้าราชการในระดับพื้นที่อ่ะพอสำนักงานเขตอ่ะนั่นแหละแล้วก็มีพอสำนักงานเขตไหนไม่รู้ออกมาบอกไม่มีคือเขาก็รักษาสิทธิ์เขาอ่ะ
2: ถูก
1: เขาบอกไม่
2: ม
1: ีคือเวลาคุณดำรงตำแหน่งผอ.เขตแล้วคุณโดนกล่าวหาว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยซื้อมาคุณก็ต้องออกมาปฏิเสธ
2: ไม่มี
1: บอกว่าผมไม่ได้ซื้อ
2: เอาหาหลักฐานไปว่ากันด้วยหลักฐาน
1: หลักฐานประเทศไทยคุณ
2: ไม่มีหรออุ้ยทำไมคุณหายใจลึกขนาดนั
1: ้นคือมีไม่มีมันก็
2: เท่ากัน
1: คือไม่ใช่มันคือเรื่องพวกนี้มันไม่มีใบเสร็จมันมีหรือไม่มีเนี่ยมันก็
2: หาไม่ได้
1: นึงนะแต่อยู่ดีๆเอาผมคิดเอาตามหลักความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณจะสมมติคุณจะทุจริตเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะขอใบเสร็จหรอ
2: ก็จริง
1: มันไม่มีคือเรื่องพวกนั้นมันไม่มีทางมีหลักฐานแล้ว
2: ถ่ายคลิปไว้มั้ย
1: แล้วหรือบางคนเขาถูกกล่าวหาเขาอาจจะไม่ได้ทำตรงเนี้ยมันก็เป็นกระแสออกมาที่ทำเป็นการแบบลดคะแนนคุณชัชชาติว่าอย่างนั้นเถอะ discredit คุณชัชชาติอดีตผู้ว่ากรุงเทพในฐานะผู้ว่าอดีตเป็นผู้สมัครแหละผู้ว่ากทมคุณชัชชาติก็ออกมาโต้แย้งเหมือนกัน
2: ม
1: ีหลักฐานให้เปิดมาเลย
2: ใช่
1: เปิดมาเลย
2: ก็แสดงความโปร่งใสแล้วถ้ามีก็เอามาคุยกันด้วยหลักฐานนั่นแหละนะ
1: แต่เรื่องหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะท
2: ุ
1: กอย
2: ่
1: างเลยนะในวงการจะราชการในวงการไหนนะยาก
2: แต่คุณชัชชาติโดนเยอะนะทั้งเรื่องความโปร่งใสแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะคุกคามทางเพศอีกอะไรอีก
1: ไม่ใช่แค่คุณชัชชาตินะครับ
2: แต่ว่าลูกน้องคนในกำกับดูแล
1: อะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะจ
2: ิ
1: ร
2: ายุ
1: ห่วงทรัพย์ก็เป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเอาไม่ใช่ส.ส.แล้วหรออ๋อเมื่อก่อนเขาโคสเหมือน
2: ออกแล้ว
1: นั่นแหละเตรียมพยานหลักฐานท
2: ั้
1: งหมดยื่นร้อง20แผ่นคลิปเสียงภาพถ่ายไปให้ปปช10มิถุนายนนี้เพื่อเอาผิดกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมการทุจริตประพฤติไม่ชอบในกทม.
2: วันพุธนี้ค่ะ
1: พุธนี
2: ้ค่ะ
1: นะครับอันนี้น่าสังเกตคุณคริสเปิดประเด็นแต่คุณจีรายุเป็นคนไปยื่น
2: มีหลักฐาน
1: ปปช.คนเปิดคนหนึ่งคนยื่นอีกคนหนึ่ง
2: เขารู้จักกันไหม
1: ไม่ทราบ ไม่ทราบส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าสังกัดประชาธิปัตย
2: ์ค่ะ
1: คุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรดร.โจจากพรรคประชาชนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงข้อครหาที่เกิดขึ้นเรื่องของความไม่โปร่งใสและไปพูดประโยคว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกตรงกันก็มีคำถามติดตามกันว่านัดหมายกันหรือเปล่าพูดตรงกัน
2: อาจจะคุยกันมาแล้ว
1: คือช่วงนี้ทัวลงคุณชัชชาตินิดนึง
2: หนักนะ
1: ในประเด็นนี้คือตอนแรกอะออกมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคุณชัชชาติ มานำโด่งมามีประเด็นคุณคริสโปตานันที่มาเปิดคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่จะไปร้องปปช.ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งสำคัญในกรุงเทพมหานครที่จะดูแลเมืองหลวงก็ปลุกให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรพลิกผันหรือเปล่าเพราะคุณชัชชาติณวันนี้ตกเป็นเป้าโจมตีหลายฝ่ายไปดูผลสำรวจนิด้าโพในสัปดาห์ต่อๆไปก็แล้วกัน
2: ว
1: ่าจะขึ้นหรือลงอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูไปยื่นปปช.
2: ใช่ค่ะ
1: โดยคุณจิรายุห่วงทรัพย์วันที่10ว่ามันจะมีผลต่อคะแนนเสียงหรือไม่นะครับ
2: พุธนี้ดูกันนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วค่ะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครื่องสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
13: นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
12: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม ซ้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
15: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
19: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
20: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
21: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
22: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
21: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
22: ้เฮ้ย
21: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
23: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
22: ขับขี่มีสติ
21: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกพระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: วัสดีค่ะสวัสดีกันในเช้าวันใหม่สัปดาห์ใหม่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองทักทายทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่าและจังหวัดระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะทักทายทั่วๆทีเดียวเรามีวิทยุออนไลน์กันด้วยค่ะคลิกลิงก์ได้เลยนะคะที่เพจสวทระนอง FM 107.25 MHz และเพจสวทระนอง AM 783 KHz กันด้วยท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงกรณีแผ่นดินไหวเหตุการณ์นี้นะคะข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติขนาด 8.2 ภายหลังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดค่ะอยู่ที่ 7.8 นะคะการอัปเดตข้อมูลดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลการตรวจวัดเพิ่มเติมค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่าอย่าได้ตื่นตระหนกและขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันกันด้วยนะคะข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อ47นาทีที่แล้วหรือเมื่อเวลา 8:31 นาทีนะคะหยิบข่าวนี้มาฝากกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเผื่อที่ว่าท่านไปเจอนะคะข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอภิสราก็เลยหยิบข่าวจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนั่นคือกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันท่านผู้ฟังคะอภิสราขอนำเรียนอีกนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้อดใจรอสักนิดหนึ่งวันนี้ท่านจัดหางานโจทย์ระนองท่านจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของในภารกิจของสำนักงานจัดหางานโจทย์ระนองแล้วก็ในภารกิจของกรมการจัดหางานกันด้วยนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวอดใจรอกันในช่วงเวลา 9:30 นาทีนะคะมาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะคะเรามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่ระนองตอนนี้ฝนก็ทิ้งช่วงบ้างเล็กน้อยแล้วล่ะนะท่านผู้ฟังแต่บางช่วงนี่ก็ตกหนักกันเลยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังนะคะในทุกเส้นทางทีเดียวโค้งต่างๆนะคะหรือว่าจุดที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนนี่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันเอาละค่ะในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะมาดูเรื่องของคลื่นลมสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดิมเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิมเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเรามาดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะแต่สำหรับเหตุการณ์ที่อภิสราได้แจ้งของฟิลิปปินส์นี่คือหลังจากที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปเหตุการณ์ตรงนี้ไว้แล้วนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็เลยนำมาเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นี้ก็จะไปนำรวมในพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้กันนะคะเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังในการตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ขนาด 2.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดค่ะท่านผู้ฟังก็นำข่าวรายงานอากาศมาฝากกันนะคะมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้สักครู่เดียวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
0: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
4: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากส

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะมีข่าวสารนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน4จังหวัดมาฝากกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองค่ะคือก็ได้มีการนำคณะคนพิการและผู้ดูแลร่วมโครงการร้อยดวงใจพาคนพิการมาใกล้แม่สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่6มิถุนายนที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกันด้วยนะคะมีคณะที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ค่ะ160คนนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจัดกิจกรรมไปดูเต่ากับเราไหมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสำรวจเต่ามะเฟืองเรียนรู้การทำงานภาคสนามจริงเวิร์กช็อปสายอนุรักษ์ในระหว่างที่8ถึง12มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้เต่าทะเลโดยเจ้าหน้าที่ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปการบินโดรนสำรวจนะคะสำหรับผู้สนใจก็จะเข้าพักในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองโดยมีการพักแบบแคมปิ้งและการพักในของพื้นที่ของอุทยานรับจำนวนจำกัดเพียงวันละ20ท่านด้วยการสนใจโทรนะคะลงทะเบียนด้วยตนเองเลย076679136ค่ะท่านผู้ฟังคะสักครู่เดียวนะคะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในเรื่องของภารกิจต่างๆของกรมการจัดหางานโดยท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงถัดไปจะพาไปพูดคุยกันในช่วงเปิดอกถกประเด็นค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดของความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามรับชมทาง Facebook Live ของเรานะคะเพจสวทรนอง FM 107.25 MHz กันด้วยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังอภิสลาก็ได้เกริ่นให้ทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับท่านจัดหางานจังหวัดระนองค่ะค่ะวันนี้ก็ขอทักทายนะคะสวัสดีนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะสวัสดีค่ะค่ะในภารกิจต่างๆนะคะก็ระนองก็ถือว่าเป็นเมืองด่านหน้านะท่านนะตรงนี้ชายแดนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยในภารกิจต่างๆของท่านนี่มีเยอะแยะเลยนะคะค่ะก็อยากจะให้ท่านได้ เล่าถึงภารกิจในภาพรวมกันก่อนก็ได้ค่ะ
2: ค่ะค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะจะมีแรงงานนะคะอยู่ประมาณ140,000กว่าคนนะคะในภาพรวมของแรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเสีย 46,857 คนนะคะส่วนใหญ่จะประกอบกิจการทำงานในภาคของเกษตรนะคะต่อเนื่องประมงนะคะก่อสร้างนะคะซึ่งกิจการเหล่านี้ค่ะเป็นกิจการที่มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่าเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะคะที่เราเรียกว่า 3D นะคะคือ Dangerous Dirty นะคะแล้วก็เป็นงานที่คนไทยไม่ทำแล้วนะคะค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นี่คือท่านดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ในส่วนอื่นๆนี่ก็ทราบมาว่าท่านก็ทีมงานของท่านก็ได้ลงพื้นที
2: ่ใช่ค่ะ
1: ค่ะตรวจสอบ
2: นะคะตรวจสอบและจับกลุ่มดำเนินคดีสำหรับคนที่กระทำความผิดนะคะการกระทำความผิดนะคะส่วนใหญ่จะมี2รูปแบบค่ะก
1: ็
2: คือการทำงานที่นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ให้ทำนะคะตามที่ทราบกันอยู่ก็คือต่างด้าว3สัญชาตินะคะอันนี้เราพูดถึง3สัญชาติก่อนเข้ามาส่วนใหญ่จะให้ทำในตำแหน่งประเภทงานกรรมกรนะคะคำว่ากรรมกรก็คือแบกยกงามใช้แรงกายนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของงานบ้านนะคะซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศด้วยกันนะคะ2ตำแหน่งงานนี้ส่วนใหญ่นายจ้างจะเข้าใจผิดว่าเมื่อเรามีใบอนุญาตทำงานแล้วเราสามารถให้คนต่างด้าวทำงานได้ทุกประเภทโดยข้อเท็จจริงแล้วสามารถทำงานได้แค่กรรมกรนะคะขอกรรมกรก็ต้องทำกรรมกรของานบ้านก็ต้องเป็นงานบ้านนะคะถ้าทำนอกเหนือจากสิทธิ์ที่บอกนั้นก็คือเป็นการกระทำความผิดนะคะกับอีกความผิดหนึ่งก็คือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเลยนะคะส่วนใหญ่คนต่างด้าวกลุ่มนี้จะเข้ามาแถบชายแดนพี่น้องแรงงานเราอะค่ะส่วนใหญ่เข้ามาเยี่ยมญาติเย
1: ี่
2: ยมญาติหรือเยี่ยมพี่น้องเข้ามาเที่ยวพอเห็นช่องทางนะคะก็คิดว่าตัวเองทำงานได้ก็ไปทำงานเล็กๆน้อยๆรับปูรับปลามาแกะที่บ้านนะคะถือว่าเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดมีแค่สองอย่างนะคะแล้วยังมีความผิดปลีกย่อยซึ่งเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ปรับเหมือนกับคนไทยอะค่ะเช่นไม่พกใบอนุญาตก็มีความผิดในการทำงานค่ะ
1: ค่ะคืออาจจะมองว่าเล็กน้อยตรงนี้คือจริงๆแล้วนี่ถ้าหากว่าก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายของกฎหมายแรงงานของไทยกันด้วยนะคะซ
2: ึ่
1: งในส่วนของระนองนะคะเองนี่ก็มีแรงงานกี่กลุ่มคะก็ทราบมาว่ามีตามมาตรา64ด้วยใช่ไหมคะท่านแล้วก็มีกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามากลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ
2: ก็ขออธิบายนะคะว่าคนต่างด้าวนะคะหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในระนองอ่ะพอพูดถึงแรงงานต่างด้าวกับคนต่างด้าวคนต่างประเทศอย่างเช่นในแถบยุโรปเขาจะถามเขาว่าทำไมเรียกเขาแรงงานเขาคนต่างด้าวเข้ามาทำงานนะคะก
1: ็
2: เป็นคนต่างด้าวนะคะเข้ามาทำงานส่วนใหญ่ในจังหวัดระนองจะมี6กลุ่มนะคะกล
1: ุ่
2: มมาตรา59ก็จะเป็นกลุ่มต่างด้าวทักษะอย่างเช่นครูนะคะผู้ประสานงานการตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็มีคนที่มาควบคุมในเครื่องจักรนะคะที่คนไทยไม่สามารถทำได้แล้วก็กลุ่มคนต่างด้าว BOI นะคะซึ่งกลุ่มนี้ในระนองมีแค่1คนนะคะเป็นกลุ่มเป็นส่งเสริมการลงทุนนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา59เรียกว่า MOU นะคะเข้ามาโดยความตกลงระหว่างประเทศนะคะหรือที่เรียกว่าเมียนมา3สัญชาตินะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา64กลุ่มคนต่างด้าวเช้าไปเย็นกลับนะคะที่เรียกว่าทำงานตามฤดูกาลนะคะแล้วก็กลุ่มคนต่างด้าวมาตรา 63/1 นะคะวงเล็บ2 นะคะกลุ่มที่มีบัตรเลขศูนย์นะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าไม่ต้องขออนุญาตทำงานนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีความรู้จริงๆนะคะเป็นกลุ่มที่รอพิสูจน์สัญชาตินะคะถัดมาเป็นกลุ่มต่างด้าวตามมติครม.กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะจะมีอยู่ประมาณ 42,000 เศษนะคะในระนองค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็มาพูดถึงในกลุ่มที่จะต้องนะคะมีการยื่นใบอนุญาตผ่าน e-work permit กันคือจะต้องเป็นทุกกลุ่มไหมหรือว่าเฉพาะกลุ่มล่าสุดที่กลุ่มใหญ่ที่สุดก็ได
2: ้เดี๋ยวก็จะอธิบายกระบวนงานของ e-work permit ก่อนนะคะถามว่าทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ากระบวนงาน e-work permit เรามี8กระบวนงานในการ1ขอรับคำว่าขอรับหมายถึงว่ากลุ่มที่เป็นคนใหม่อย่างเช่นมาตรา64เดินทางเข้ามาจากเกาะ2เพื่อขออนุญาตทำงานเราเรียกว่าขอรับกลุ่มคนต่างด้าวมาเลเซียเข้ามาทำงานเราเรียกว่าขอรับนะคะขอรับใบอนุญาตทำงานพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนใหม่นะคะอันนี้เป็นกระบวนงานที่1ทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องขอใบอนุญาตทำงานเข้าผู้กระบวนงานขอรับใบอนุญาตทำงานถัดมาเป็นขอต่อนะคะกับขอขยายขอต่อก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานเดิมอยู่แล้วก็มาขอต่อก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด30วันนะคะเน้นย้ำขอก่อน30วันจะไปขอร่วงหน้าสัก60วันไม่ได้นะคะหลายคนบอกว่าอยากจะขอว่าค่ะเพราะว่าวีซ่าใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นก็ขอต่อแต่ภายใต้เงื่อนไข30วันค่ะเน้นย้ำถัดมาเป็นขอใบแทนในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานหายตกหล่นชำรุดนะคะก็ไปแจ้งความก็มาขอใบแทนถัดมาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายการขอเปลี่ยนแปลงรายการคืออะไรเป็นการขอเปลี่ยนนายจ้างขอเปลี่ยนประเภทงานอย่างเช่นกรรมกรจะขอเป็นช่างนะคะก็จะขอเป็นขายของหน้าร้านนะคะซึ่งมีเงื่อนกฎหมายมีข้อกำหนดให้อยู่นะคะอันนี้เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายการนะคะถัดมาเป็นการขอแจ้งเข้าการทำงานขอเปลี่ยนเสร็จแล้วกฎหมายบังคับว่าขอเปลี่ยนแล้วต้องแจ้งเข้าภายใน15วันนะคะกระบวนงานที่5ถัดมาเป็นการแจ้งออกนะคะตรงนี้นายจ้างเป็นคนแจ้งออกให้นะคะเมื่อคนต่างด้าวออกจากบ้านหลังจาก15วันถ้าไม่แจ้งออกคนนายจ้างก็มีความผิดนะคะ
1: okay.
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการบริหารจัดการทั้งฝั่งรัฐฝั่งนายจ้างและคนต่างด้าวนะคะถัดมาเป็นการแจ้งส่งมอบคนต่างด้าวตาม MOU เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศนะคะก็ต้องแจ้งกับนายทะเบียนให้ทราบภายใน15วันเช่นเดียวกันนะคะถัดมาเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานตรงนี้จะมีเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนอย่างเดียวอย่างเช่นคนต่างด้าวติดยาเสพติดศาลพิพากษาสิ้นสุดก็เพิกถอนค่ะมิงั้นเดี๋ยวไปขอต่อขอเปลี่ยนก็เป็นปัญหาอีกหรือคนต่างด้าวสิ้นผลกฎหมายเราก็ต้องเพิกถอนค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนงานสุดท้ายในการเพิกถอนค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ในภารกิจตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วนี่ดูแลทั้งหมดทุกกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นไหมคะท่าน
2: ปัญหาอุปสรรคนะคะก็ถ้าเป็นวงกว้างๆในระดับประเทศก็มีในเรื่องของความไม่เข้าใจระบบนะคะเมื่อเรายื่นเข้าระบบนะคะนายจ้างต้องเข้าไปดูระบบรายการว่ารายการนั้นเสร็จสิ้นหรือไม่ส่วนใหญ่แล้วทำอยู่ที่ระหว่างทางหรือในช่วงใหม่ช่วงแรกคนต่างด้าวไม่ปรากฏรายชื่อตรงนี้ต้องรีบไปติดต่อสำนักงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อเนื่องคือเมื่อหลุดระบบก็กลายเป็นคนสิ้นผลใบอนุญาตทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วก็มีความเข้าใจว่าอ่ะไม่มีรายชื่อก็ปล่อยไปแต่จริงๆเรามีการแก้ปัญหาในระนองเราแก้ปัญหาจนเรียกว่า 98% เกือบสิ้นสุดนะคะแต่ความโชคดีของระนองคือถ้าใบอนุญาตทำงานหมดหรือสิ้นสุดเดินทางกลับประเทศไปเข้าทำงานมาตามมาตรา64นะคะซึ่งเป็นการแก้ไขข้อขัดข้องเหล่านั้นได้แต่จังหวัดอื่นๆที่ไม่มีอะค่ะก็ต้องเดินทางกลับประเทศหรือเรียกง่ายๆว่ากลับเสร็จแล้วก็ต้องรอมติครม.เปิดใหม่อีกรอบนึงนะคะข้อขัดข้องส่วนใหญ่ก็คือนายจ้างต้องติดตามในระบบอะค่ะเหมือนว่าเวลาเรายื่นอะไรไปในระบบเราก็ต้องดูว่าสิ้นสุดเสร็จสิ้นไหมอย่ายื่นแล้วอย่ายื่นแค่เสร็จแต่ต้องให้สำเร็จในกระบวนงานนะคะอย่างเช่นเราขอต่อสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1ได้ไปต่อใบอนุญาตทำงานอยู่ระหว่างทางต้องไปทำหนังสือเดินทางต้องไปตีวีซ่าต้องไปทำผลิตบัตร ให้เรียบร้อยจึงจะสิ้นสุดกระบวนงานนะคะตามประกาศกระทรวงแรงงานและประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้นี่ก็ดำเนินการe-work permit ผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะต้องมีการติดตามคือถ้าทำในคราวเดียวในวันเดียวนี่เสร็จไหมครับไม่เสร็จใช่ไหม
2: ไม่เสร็จค่ะเพราะว่าการทำงานนะคะเมื่อยื่นนายทะเบียนเสร็จใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เพราะนายทะเบียนอนุมัติก็ต้องไปนัดผลิตบัตรผลิตบัตรเสร็จก็ไปทำหนังสือเดินทางหรือเสร็จแล้วก็ไปตีวีซ่าหรือทำ CI อะค่ะแล้วจึงเอาเอกสารเข้าระบบนั่นคือสิ้นสุดเพราะว่าการที่จะทำหนังสือเดินทางหรือ CI ก็ต้องอยู่ที่ประเทศต้นทางว่าเขามีความตกลงจะเข้ามาวันไหนปัจจุบันศูนย์ CI เปิดอยู่ที่สุราษฎร์นะ
1: คะ
2: ชลบุรีเชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่สงขลานะคะก็สามารถเดินทางไปทำได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะ ยกเว้นระนองนี่ก็ถือว่าเขาโชคดีละ
2: เขาโชคดี
1: คือถ้าเกิดว่าเกิดการหลุดระบบออกไปนี่สามารถที่จะกลับประเทศต้นทางแล้วก็เดินทางเข้ามาใหม
2: ่
1: ก็อาจจะใช้มาตรา64ก่อนนะคะเพื่อที่เป็นการแก้ไขตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านฝากสักนิดหนึ่งนะคะถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการนะคะในเรื่องของการติดตามทุกขั้นตอนตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะตอนนี้การต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมติครม.นะคะทุกมติสิ้นสุดแล้วซึ่งอยู่ในกระบวนงานของการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้จะเหลือแค่2มตินะคะที่จะต้องไปจัดทำหนังสือเดินทางและตรวจลงตราวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรมีมติวันที่11พ.ย.68นะคะซึ่งท่านจะต้องไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหรือ CI และดำเนินการตีวีซ่าแล้วเสร็จก่อน31กรกฎาคม2569มิฉะนั้นคนต่างด้าวก็ดำเนินการไม่สิ้นสุดก็เป็นการสิ้นสุดใบอนุญาตทำงานกับอีกมติหนึ่งคือมติวันที่2ธันวานะคะที่จะต้องไปดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือCI ให้แล้วเสร็จนะคะแล้วตรวจลงตราวีซ่าภายใน28กันยา69นะคะให้แล้วเสร็จนะคะจึงจะมีสิทธิ์ทำงานดำเนินการได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าวันสุดท้ายคือ28กันยาปี2569ทั้ง2มติเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมที่ออกมาเมื่อปีที่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะท่านแล้วตอนนี้ในส่วนของระนองนี่ตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะท่าน
2: ก็ประมาณ80ถึง780ถึง 90% นะคะ
1: ค่ะ
2: ในส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่คนละนองอะค่ะจะมีความกระตือรือร้นนะคะในการทำหนังสือเดินทางแล้วก็ CI นะคะอันนี้เราไม่น่าเป็นห่วงนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกมติอะค่ะถ้าจะหลุดจากระบบก็ไม่เกิน30นะคะเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็ในกรณีที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานต่างด้าวนี่เขาจะไปทำงานที่จังหวัดอื่นๆนี้ต้องผ่านช่องทางนี
2: ้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะคือจริงๆแล้วถ้าว่ามาตรา64เรามีข้อกำหนดว่าจะอยู่ได้เฉพาะในอำเภอเมือง
2: ใช่ค่ะไม่เกิน50กิโลเมตรค่ะของระนองเพราะฉะนั้นกาบุรีไปไม่ได
1: ้
2: กาบุรีนี่เกิน50กิโลเมตรตามความตกลงระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่ว่าเขาอ่ะยกตัวอย่างเขาจะไปทำงานที่ชุมพรตรงนี้เนี่ยคือเขาเข้ามาทางนี้นี่จะต้องมีนายจ้างรองรับอยู่แล้วปลายทางอย่างนั้นใช่ไหมคะท่าน
2: ค่ะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงการจะไปทำงานจังหวัดอื่นเราเรียกว่าการเปลี่ยนนายจ้างเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนายจ้างทำได้มติครม.เท่านั้นมาตรา64เดินทางออกจังหวัดนองไม่ได้นะคะผิดกฎหมายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนนายจ้างไปทำชุมพรพังงากระบี่ภูเก็ตในจังหวัดของประเทศไทยเราเรียกว่าเปลี่ยนนายจ้างโดยเปลี่ยนที่ในระบบ e-work permit นะคะสามารถยื่นได้ทุกจังหวัดนะคะนายทะเบียนแต่ละจังหวัดก็จะทำการอนุมัตินะคะเมื่อเปลี่ยนนายจ้างเสร็จแล้วก็ดำเนินการแจ้งเข้าภายใน15วันเป็นการสิ้นสุดสามารถทำงานได้ถูกกฎหมายแล้วก็ในการผลิตบัตรก็ไม่ต้องผลิตถ้าจะนัดก็คือนัดเพื่อที่จะผลิตปรับเปลี่ยนหน้าบัตรนะคะหรือหลังบัตรตัวไหนที่ไม่กระทบหน้าบัตรก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตัวไหนที่กระทบก็เปลี่ยนแปลงรายการค่ะ
1: ค่ะค่ะคือตรงนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารไหมซึ่งจริงๆนี้ท่านก็มีล่ามอยู
2: ่
1: ประจำสำนักงานนะ
2: คะ
1: ในการดูแลตรงนี้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะคะก็ทราบว่าวันนี้ท่านก็มีหลายๆเรื่องที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับ นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแล้วก็แรงงานต่างด้าวกันด้วยนะคะซึ่งในเพจ Facebook ของเรานี่ก็จะมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาก็ติดตามกันอยู่ด้วยนะคะท่านก็มีอะไรท่านก็ฝากตรงนี้ได้เลยนะคะท่านในเรื่องถัดไปที่เราจะคุยกันนั่นคือข้อกฎหมายต่างๆเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันบ้างแล้วในเรื่องงานที่คนต่างด้าวห้ามทำท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะท่าน
2: ค่ะค่ะการทำงานของคนต่างด้าวนะคะโดยปกติเหมือนที่บอกในช่วงแรกนะคะว่าทำได้แค่กรรมกรกับงานบ้านนะคะแต่เมื่อทำงานมานานๆนะคะด้วยความที่เราก็เข้าใจนายจ้างขาดแคลนแรงงานเมื่อวานก็อ่านข่าวนะคะที่ชลบุรีนะต่างด้าวทำงานในร้านทำเบาะนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะทำไปทำมานายจ้างก็ด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็ทำงานอยู่นานก็ให้ประกอบทำเบาะทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่10ทำไปทำมากลายเป็นช่างทำเบาะแล้วก็หนีนายจ้างไปเปิดร้านเป็นช่างทำเบาะเสียเองนะคะตัวนี้ทำไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่นายจ้างสงสารนะคะว่าเมื่ออยู่ในนี้แล้วอยู่ในงานก็ให้ทำเป็นช่างเสียซึ่งทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสงสารนำมาซึ่งการแย่งอาชีพของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นงานห้ามของคนต่างด้าวมี4บัญชีนะคะในบัญชีแรกก็คือง่ามโดยเด็ดขาดที่เราพบเจอในจังหวัดระนองก็จะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์นะคะด้วยนายจ้างบอกว่าโอ้คนไทยเลือกงานขี้เกียจรอนานทำงานเช้ามาก็หายสายมาก็ไม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าท่านให้เขาทำบ่อยๆนะคะเขาจะเกิดการเป็นแย่งอาชีพนะคะเขาอาจจะไปซื้อวัตถุดิบหรือผลิตเองนะคะขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะงานนวดงานช่างเสริมสวยนะคะงานเสมียนตรานะคะที่ท่านเห็นว่าอยู่ในโรงงานให้เขาติดต่อคนต่างด้าวเองตรงนี้ก่อให้เกิดการแย่งอาชีพในอนาคตนะคะเราอย่ามองว่ามันขาดแคลนแรงงานภาครัฐต้องเข้าใจนะว่าจะไม่เขาทำจ้างมาแค่นี้ทำแค่นี้เราก็เลยนายจ้างก็เลยให้ทำตลอดทุกกระบวนงานต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเมื่อเขามีความเข้มแข็งเขาก็ชักชวนกลุ่มเขาไปทำนะคะเมื่อถามว่าทุกวันนี้ค่ะนโยบายของท่านผู้ว่านะคะให้ปราบนะคะการทำผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะโดยผู้ว่ามีนโยบายอย่างชัดเจนนะคะว่าเมื่อทำผิดก็ต้องดำเนินคดีนะคะอย่างเช่นงานห้ามอีกตัวหนึ่งก็บัญชี3เป็นช่างก่อสร้างนะคะที่เป็นช่างก่อสร้างช่างกระเบื้องนะคะเมื่อเราตรวจจับนะคะพบค่อนข้างเยอะที่มีกระทำความผิดเราก็จับนะคะทุกวันนี้สาเหตุอะไรคะเขาไปแย่งอาชีพคนไทยไปรับเหมาเองค่ะท่านทุกวันนี้เมียนมาไปรับเหมาเองแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยอาจจะมีความรู้ในเรื่องของช่างก่อสร้างน้อยลงเพราะอาจจะมองเห็นว่างานเหล่านี้เป็นงานหนักแล้วก็ใช้เวลาในการทำงานนานแต่ค่าแรงก็อาจจะน้อยคนเมียนมาก็เลยไปเหมากันเองเราก็จับเป็นไซส์ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะค่ะเป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดนะคะเหมารับก่อสร้างอีกบัญชีหนึ่งบัญชีสองในระนองไม่ค่อยมีค่ะเป็นบัญชีของอาเซียนนะคะวิศวะสถาปัตย์นะคะถัดมาเป็นบัญชี4นะคะบัญชี4ก็เน้นย้ำนิดหนึ่งเมื่อวานก็ไปทานข้าวในห้างแห่งหนึ่งนะคะไม่ใช่จังหวัดระนองนะเป็นขายของหน้าร้านถามว่าต่างด้าวทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ท่านต้องขออนุญาตเพื่อที่จะให้เขาขายของหน้าร้านเก็บเงินทอนได้นะคะส่วนใหญ่แล้วในห้างอะค่ะก็เข้าใจว่าต่างด้าวขายของได้เก็บเงินได้แต่ต้องขอบัตรขายของหน้าร้านแล้วก็ติดบัตรให้ชัดเจนนะคะว่าเขาขายของหน้าร้านจับเงินทอนได้ค่ะอันนี้เป็นบัญชี4ค่ะค่ะเมื่อวานก็ไปนั่งอยู่ก็โอ้ถ้าเราไม่รีบปรามตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นการกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ปราบยากเหมือนที่ตอนนี้เราปราบตามเกาะต่างๆก็ทราบกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะนะคะท่านคือถ้าว่าได้รับอนุญาตตรงนี้ต้องติดบัตรให้เห็นชัดเจน
2: แสดงชัดเจนค่
1: ะ
2: บัตรขายของหน้าร้านค่ะ
1: ค่ะหรือเป็นร้านถ้าหากว่าไปตามตลาดนัดอันนี้แล้วก็เขาเปิดร้านขายขายพวกพืชผักต่างๆนี่
2: อ๋อไม่ได้ค่ะถ้าขายเองไม่ได
1: ้
2: แต่ถ้ามีนายจ้างค่ะเราก็โดยอนุโลมนะคำว่าหามเร่แผงลอยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพอนายจ้างบอกเขามีร้านอยู่ประจำ ต่เขามูฟไอตัวขายมาขายที่ตลาดตรงนั้นก็ขายได้เพราะว่าเขามีร้านเป็นหลักอยู่นะคะแต่ถ้าเล่โดย 100% ไม่ได้นะเปิดเล่แผงลอยในตลาด 100% ไม่ได้ส่วนใหญ่ที่นายจ้างในระนองที่เราเห็นเล่ๆกันอยู่เขามีร้านอยู่อะค่ะ
1: อ
2: ย่างเช่นตลาดล่างก็จะมีร้านหลักอยู่แล้วก็ไปเล่ไปเปิดขายนะคะเรียกว่าแผงรองของเขา
1: ค่ะค่ะท่านมีอะไรจะฝากถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการไหมคะที่ตอนนี้ขาดแคลนแรงงาน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างในช่วงท้ายรายการกันเลยค่ะ
2: ค่ะของจังหวัดระนองนะคะกล่าวย้ำทุกครั้งนะคะเพราะว่ามีนโยบายว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องมาตรา64นะคะเพื่อเข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมติครม.เปิดขึ้นมากลุ่มเหล่านี้ก็สามารถขึ้นมติครม.ได้นะคะเพื่อที่จะลดช่องว่างระหว่างการขาดแคลนแรงงานนะคะเป็นความโชคดีของจังหวัดระนองนะคะมาตรา64เยียวยาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกอย่างนึงที่เน้นย้ำนะคะก็คือเมื่อคนต่างด้าวนะคะไปเข้ากับนายจ้างใหม่นะคะนายจ้างก็ต้องบริหารจัดการนะคะตามกฎหมายตามกฎหมายชื่อกฎหมายบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งภาครัฐนายจ้างคนต่างด้าวนายจ้างมีหน้าที่อะไรนายจ้างมีหน้าที่

0: ก็เกิดมีการกระทำความผิดนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กันด้วยความมิตรกจิตมิตรกใจนะคะในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการพูดคุยนะคะไม่อยากจ้างเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราไปแจ้งออกแล้วนะเอาไปแจ้งออกให้เขาด้วยนะคะที่ปัจจุบันที่พบเจอมากที่ศูนย์ช่วยเหลือเราอะค่ะศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเกือบ 50% นะคะต่างด้าวไปดำเนินการขอความช่วยเหลือเหตุอะไรคะเหตุนายจ้างไม่ได้แจ้งออกค่ะแล้วไม่ให้ใบแจ้งออกกับเขาเขาก็ไปแจ้งออกบางคนเขาบอกว่านายจ้างแจ้งออกแล้วแต่ไม่ให้ใบแจ้งออกเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นใบแจ้งออกถือเป็นเอกสารอย่างหนึ่งแทนใบอนุญาตทำงานถ้าเราไม่ทำมันก็ผิดอีกกฎหมายหนึ่งนะคะมาตรา131นะคะไม่ให้เอกสารกับเขาถือเอกสารไว
1: ้
0: ซึ่งในกฎหมายละเอียดยิบย่อยมันเยอะมากค่
1: ะ
0: ถ้าเราคุยกันก็เป็นวันนะคะแต่นายจ้างจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้เมื่ออะไรก็ตามเอกสารเป็นของแรงงานก็ต้องให้แรงงานถือไว้ค่ะให้เขามีสิทธิประโยชน์ในการดำเนินการให้เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะทั้งใบอนุญาตการทำงานก็ต้องให้เขาถือไว
0: ้
1: นะคะในจ้างถือเองไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของการแจ้งออก
0: ไม่แจ้งออก
1: ก็ต้องให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการในการแจ้งเข้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะกับในจ้างรายอื่นต่อไปกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายหมดเลยนะคะในการดูแลเพราะว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลต้องการที่จะเอาแรงงานต่างด้าวที่เราเรียกกันว่าอยู่ใต้ดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ในระบบวันนั้นเราพูดตามภาษาไม่ใช่ภาษาราชการแล้วก็เอาขึ้นมา
0: ให้ขึ้นมาถูกต้อง
1: ถูกต้องแล้วก็จะได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังประเทศต้นทางในเรื่องสวัสดิการต่างๆก็ถือเป็นข้อดีตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านจัดหางานค่ะที่ท่านเสียสละเวลามาพูดคุยในช่วงรายการอันดามันวันนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้เวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการอันดามันวันนี้พร้อมด้วยนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองนะคะขอร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economyโอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อทำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพา งบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
7: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี
9: ่
10: ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ใช่ในป่ามียุงก้นปล่องเยอะด้วยไปนาไหมจ๊ะพี
1: ่ยุงก้นปล่องตัวร้ายอาศัยตามป่าเขากัดเรา 10-15 วันมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวหนาวสั่นการป้องกันต้องนอนกลางมุ้งทายากันยุงอย่าให้ยุงกัด
0: ปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ตำบลมรัสดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลมรัสดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการ

ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้นะคะ10 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณ

0: หลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะเช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ช่วงนี้น้องดิวสุรัตติดในส่วนของการฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมาเจอกับนุรีทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันมีงานเพียงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะนายกรัฐมนตรีเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่าง8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะต่อยอดความร่วมมือหลังผู้นำเวียดนามนั้นเยือนไทยพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำหนดในการเดินทางนะคะการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม AFF นะคะครั้งที่3ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิตินายกรัฐมนตรีจะร่วมหารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองค่ะทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเต้ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีกับการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุเพราะว่าลูกนั้นใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมค่ะ นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนั้นนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่นั้นถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงแล้วสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ว่าไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รับรู้ด้วยนะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เห็นด้วยนะคะก็ยืนยันค่ะว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณเวลานี้นะคะก็เป็นเพียงขั้นตอนของการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ได้ทันทีค่ะซึ่งขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาแล้วก็สำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและก็เดือดร้อนจริงๆนะคะเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้ทางกระบวนการคัดกรองแล้วก็สำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จในภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองค่ะมาทางด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังมาเลเซียนะคะระงับนำกุ้งไทยไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขออนุญาตให้ข้อมูลประเด็นเรื่องกุ้งที่กำลังพูดถึงในโซเชียลในขณะนี้ว่าเรามีความตั้งใจช่วยพี่น้องชาวประมงเมื่อเกิดปัญหาเหตุเฉพาะหน้าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดควบคู่ไปกับการหาทางออกระยะยาวเหมือนเช่นที่ทำมาในทุกเรื่องขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะจุดเริ่มต้น 1. มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569 2. การระงับการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักหลังจากพบว่าปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยทุกมาตรการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค3. การระงับนำเข้ากุ้งไทยของมาเลเซียเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบในวันที่28พฤษภาคมและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนสำหรับการแก้ไข 4. รัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.กำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว 5. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เราพร้อมที่จะยกระดับหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องในระดับ WTO และอาเซียนโดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือสคต.ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 6. กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดท ั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยจากตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียในช่วงปี2019อยู่ที่300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทต่อเดือน7กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเบื้องต้น13มาตรการอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายดูดซับกุ้งไทยได้เดือนละ400ตันต่อเดือนทั้งการหาตลาดทดแทนทั้งการเปิดจุดรับซื้อกุ้งรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลผลิตที่ถูกกระทบมาจำหน่ายสรุปในระหว่างที่รอการประสานการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งตอนนี้ทางกรมประมงกำหนดวันหารือเรียบร้อยแล้วสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ลงมือทำในขณะนี้คือการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าโดยการช่วยหาทางในการเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าไม่ใช่แค่จัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแล้วจบเพราะอย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหลากหลายมาตรการในทุกช่องทางที่เราทำได้โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือทั้งในระดับองค์การการค้าโลก WTO และในระดับอาเซียนเราจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือในส่วนของนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะก็บอกว่าจะสู้ทุกรูปแบบทุกช่องทางเพื่อแก้ปัญหากุ้งลดผลกระทบให้กับเกษตรกรหลังจากมาเลเซียนั้นระงับนำเข้ากุ้งไทยโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะดีอีนะคะยืนยันว่าเป็นข่าวจริงในเรื่องของเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวง DE ได้ตรวจสอบข่าวเรื่องเกษตรกรที่มีนาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรวจสอบร่วมกับกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตหรือผู้บวชในศาสนาผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนหรือนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อเดือนผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จบำนาญขอไปค่ะผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรก็คือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน 2. ไม่มีบัตรเครดิต 3. มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท 4. มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ5ค่ะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะ5ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็คือดังนี้นะคะห้องชุดคอนโดมิเนียมทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวทุกแห่งรวมกันมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถเพื่อการเกษตรค่ะทั้งนี้สามารถถือครองยานพาหนะในกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นได้ประเภทละไม่เกิน1คันพร้อมย้ำว่าขอให้ประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งก็ได้รับ การเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ที่เราสนใจหรือว่าเราเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆว่าเป็นลิงก์จริงๆของหน่วยงานภาครัฐหรือไม่นะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเรื่องของนำชื่อนะคะนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนั้นนะคะก็เมื่อช่วงต้นรายการก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อนะคะถึงในเรื่องของความปลอดภัยนักเรียนกันบ้างนะคะความปลอดภัยของเด็กนักเรียนต้องเป็นอันดับหนึ่งรัฐบาลรับมือน้ำท่วมเชิงรุกค่ะให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนน้ำมาสั่งหยุดเรียนได้ทันทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและก็รับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานวิธีของการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็ออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและก็ประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของออนดีมานด์หรือว่าออนไลน์หรือว่าออนดีมานด์ออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ค่ะตามความเหมาะสมขณะเดียวกันก็ให้ครูผู้สอนผ่อนปลนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดค่ะนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของชุมชนและให้ทุกโรงเรียนรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยังชีพและก็สิ่งของจำเป็นได้แบบทันทีได้แบบทันท่วงทีนะคะส่วนในส่วนของมาตรการระยะยาวนั้นก็จะเน้นเรื่องของการฟื้นฟูโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวรค่ะโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายแล้วก็ประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีจากนั้นให้สถานศึกษารายงานความเสียหายของอาคารเพื่อขอรับงบซ่อมแซมจากสปท.ตามระเบียบวาระเร่งด่วนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะชวนล่องใต้นะคะเปิดฉากไปแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมากับงานซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยนะคะขนกูรูดีไซเนอร์ร่วมเวทีเสวนาที่เซ็นทรัลหาดใหญ่วันแรกก็คือวันที่6มิถุนายนนั้นเรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นครั้งที่2ภาคใต้ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะส่วนการค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเดินหน้ามุ่งมั่นยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลค่ะไฮไลท์สำคัญประจำวันนะคะวันแรกเลยไฮไลท์วันแรกเลยนะคะก็ทุกคนชวนทุกคนมาร่วมเปิดมิติใหม่ของแฟชั่นไทยบนเวทีโลกผ่านเวทีเสวนาวิชาการสุดเข้มข้นในหัวข้อแฟชั่นไทยกับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะจากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงจากดีไซเนอร์และก็ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศนะคะ การเสวนาในวันแรกค่ะวันแรกก็คือเมื่อวันที่6นะคะการเสวนาในวันแรกก็ได้พาผู้ร่วมงานนั้นไปเจาะลึกแนวคิดแรงบันดาลใจแล้วก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆในการนำทุนวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานต่อยอดแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับผ้าไทยก้าวสู่อนาคตด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนค่ะงานยังมีความคึกคักต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6ไปจนถึง8 6 7 8 3วันด้วยกันนะคะซึ่งชาวสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ห้ามพลาดทีเดียวค่ะก็สามารถที่จะแวะไปเติมแรงบันดาลใจชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไทยตลอดทั้งวันได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะฟังกันเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

่วงข่าวใต้รายวัน10นาฬิกากับ46นาทีนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดือดมันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026สร้างปรากฏการณ์แห่งความหลากหลายเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่พลายซิตี้ระดับโลกค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นค่ะ17นาฬิกาบรรยากาศบริเวณหาดป่าตองและซอยบางลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจด้วยขบวนภูเก็ตพลายพาเรดนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการค่ะโดยมีนายณภัทรเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางละลิตามณีศรีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนายสุปกรณ์สุวรรณนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตนะคะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินขบวนภูเก็ตพลายพาเรด2026เพื่อแสดงพลังสนับสนุนความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับในความหลากหลายท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็เครือข่าย LGBTIAN+ นะคะจากในแล้วก็ต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในการนี้นะคะขบวนภูเก็ตพลายพาเรด2026เคลื่อนผ่านเส้นทางบริเวณถนนเลียบชายหาดป่าตองเข้าสู่ซอยบางลาสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่สะท้อนพลังของความหลากหลายความเสมอภาคแล้วก็การยอมรับความแตกต่างพร้อมส่งสารสำคัญถึงการเคารพสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การเปิดพื้นที่แห่งโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะจากอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปที่พังงาสำหรับภูเก็ตพลายเฟสติวัล2026จัดขึ้นค่ะภายใต้แนวคิดบีลาวบีพลาวบียูนะคะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายตลอดจนตอกย้ำบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพลายซิตี้เน็ตเวิร์กในระดับนานาชาติด้วยต่อกันที่พังงากันบ้างพังงาปลื้มเมืองเก่าตะกั่วป่าก้าวสู่เวทีโลกนะคะรับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ยืนยันศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับสากลค่ะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569นะคะที่ห้องกมลทิพย์ชั้น2โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพนายเพรัตน์เพชรยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้นางพิสมัยวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสมชายประเสริฐพรพงษ์นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่านายสรุตอุกฤษนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าแล้วก็ดร.พิเศษเสนาวงศ์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์แห่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะรับมอบตราสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก Green Destination Award นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการรับจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปีพ.ศ. 2569โดยมีนายพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีค่ะการได้รับตราสัญลักษณ์ Green Destination Award ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดพังงาในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมค่ะที่กระบี่นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่กระบี่เพื่อที่จะติดตามโครงการคมนาคมหารือเปิดบริการเครื่องบินน้ำค่ะซึ่งวันนี้นะคะช่วง 9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานแล้วก็ผลของการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกิติธรกุลนายธิรเดชตั้งมั่นก่อกิจนายกิตติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่นางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำค่ะของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดและบริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีกำหนดลงพื้นที่หาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในช่วงบ่ายมีกำหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ก่อนเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหารือถึงแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อยกระดับศักยภาพการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ต่อไปด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยจังหวัดระนองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัชชารินเวสสะภักดีจังหวัดระนองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7ก็จะมีนักกีฬา15คนจากประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะกับการแข่งขันกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียนะคะณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ต้องแสดงความดีใจยินดีด้วยกับเด็กหญิงณัชชารินเวสสะภักดีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่7นั่นเองค่ะปภ.เร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดจังหวัดขออภัยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในส่วนของปภ.นะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับในส่วนของฝั่งอันดามันแล้วนะคะแต่ว่าปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสำหรับปภ.กับการเร่งรับมือกับฝนตกอย่างต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะในการส่งเครื่องจักรกลช่วยระบายน้ำอำเภอห้างฉัดลำปางพร้อมสำรวจจุดเสี่ยงสุโขทัยป้องกันน้ำท่วมค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะสั่งการปภ.ในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักพร้อมส่งเครื่องสูบน้ำช่วยจังหวัดลำปางผันน้ำแม่ตาลเลี่ยงชุมชนห้างฉัดขณะที่จังหวัดสุโขทัยนั้นนะคะมีการเดินหน้าสำรวจจุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจังหวัดโดยด่วนหากว่ามีการขอรับการสนับสนุนหรือว่าสถานการณ์ที่รุนแรงนะคะโดยเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรลิกขนาด24นิ้วอัตราสูบส่งอยู่ที่ 90,000 ลิตรต่อนาทีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งที่จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่บ้านข่วงหมู่ที่10ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพื่อเร่งระบายน้ำจากลำน้ำแม่ตาลเข้าสู่คลองส่งน้ำชลประทานเพื่อที่จะผันน้ำไม่ให้เข้าเขตชุมชนนั่นเองนะคะ
นอกจากนี้แล้วที่จังหวัดสุโขทัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกแล้วก็โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามแนวลำน้ำยมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและดูแลประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติหากพบเห็นหรือว่าประสบเหตุสาธารณภัยโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงก็แถมอีกนิดนึงนะคะกับเรื่องราวข่าวสารของทางพพ.และกันช่วงท้ายนี้ค่ะมองดูเวลานะคะเวลาหมดแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆจบไม่จบต้องขออภัยด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะยาวๆกันเลยจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับโนรีวัชรีตนาการนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
5: เมื่อเวลา 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
10: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: ยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันหายไปอาตมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวใครตัวมันตัวมึงตัวกู
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสวทพังงาเรดิโอกันด้วยนะคะวันนี้เสียงแปลกใหม่นะคะนักจัดรายการหน้าใหม่น้องน้ำฝนค่ะนางสาวอริสาศรีรัตน์ค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบอันดามันมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่7แล้วก็วันนี้วันที่8กันด้วยนะคะรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้กันด้วยค่ะแล้วก็ปักหมุดงานใหญ่อีกหนึ่งงานตลอดเดือนมิถุนายนสำหรับประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือ Thailand Pride Month Festival 2026นะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกแล้วก็สำคัญกับพี่น้องชาวอันดามันของเรากันด้วยนะคือวันทะเลโลกนั่นเองค่ะ

รวมไปถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและก็งานสุดท้ายก็จะเป็นของดีเมืองกระโปงของเรานะคะก็อบจ.ของเราจัดใหญ่นะคะปีนี้ก็จะมีงานของดีของเมืองกระโปงกันด้วยสำหรับรายละเอียดของประเด็นข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมารับชมกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวในเรื่องในส่วนของการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะสำหรับนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ท่านมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงณตอนนี้นะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานกันด้วยนะคะการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ติดตามการจับกุมผู้บุกรุกที่ดินของอุทยานซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการยึดมาหมดแล้วแล้วก็ดำเนินเป็นคดีความแล้วทั้งหมดนะคะในแง่หนึ่งนะคะก็มองว่าก็ขอยอมรับว่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะหรือผู้ที่ซื้อบางรายก็อาจจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ซื้อที่ดินโดยไม่รู้ว่าเอกสารสิทธิ์นั้นมีชอบด้วยกฎหมายแต่ทว่าทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยนะคะส่วนสุดท้ายแล้วก็จะเห็นเองว่าคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าหรือชายหาดชายทะเลเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็นี่คือสมบัติของชาตินะคะที่เราต้องเอาคืนกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรณีที่พูดถึงหาดบางทอด้วยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนโดยระบุว่าท่านนายกเองเนี่ยค่ะก็ให้ความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้สั่งการมาให้กรมป่าไม้แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาตินะคะนัดประชุมอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะหารือแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันในการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนไปพร้อมกันค่ะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นในไฮไลท์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งด่วนการแก้ไขเร่งด่วนในส่วนของปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรงในพื้นที่ภูเก็ตกันด้วยโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาตินะคะก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ชายฝั่งในเขตอุทยานเพื่อที่จะพิจารณาจุดที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือลอยน้ำนะคะเพื่อรองรับโครงการคมนาคมทางน้ำหรือว่าโบ๊ทแท็กซี่นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถนะคะโดยจะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำการณอุทยานแห่งชาตินะคะจากนั้นก็จะมีการประชุมติดตามผลของคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายฝั่งที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยนะคะเพื่อวางแผนแล้วก็หาแนวทางป้องกันการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวต่อไปค่ะนอกจากในส่วนของจังหวัดภูเก็ตแล้วในส่วนของจังหวัดกระบี่เองก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เดินทางถึงสนามบินกระบี่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะนอกจากนั้นก็ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็เยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทไทยซีแพลนจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทสยามซีแพลนจำกัดณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่แล้วก็ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตแล้วก็จะมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่หาดทับแขกด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นภารกิจของรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยในการลงพื้นที่ทั้ง2จังหวัดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการจัดงานใหญ่ในเดือนมิถุนายนของประเทศไทยนั่นก็คือการจัดงานไทยพรายมันเฟสติวัล2026นะคะเพื่อฉลองความเท่าเทียมตลอดทั่วไทยเลยมีทั้งหมดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะยังรวมไปในทุกภาคของประเทศไทยด้วยและในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือที่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026นะคะและก็จะมีจัดอีกนะคะในโซนของจังหวัดตรังนะคะก็จะเป็นตรังพราย2026ก็จะจัดที่วันที่13มิถุนายนณโรบินสันตรังค่ะ
ในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็จัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีที่กระบี่พรายมันกระบี่พรายค่ะ2026จัดวันที่20มิถุนายนณจังหวัดกระบี่แล้วก็ปิดท้ายของภาคใต้ที่หาดใหญ่พรายเฟสติวัล2026ค่ะจัดด้วย2วันจัด2วันด้วยกันนะคะก็จะเป็นวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนนะคะณไดอาน่าซีนิเพล็กซ์หาดใหญ่ค่ะพรายมันนะคะถือเป็นเทศกาลสีสันแห่งความเท่าเทียมตลอดเดือนมิถุนายนนะคะถึงเวลาที่จะต้องเติมสีสันให้กับเดือนมิถุนายนให้กับความหลากหลายทางเพศและก็ความเท่าเทียมกันของทุกเพศทุกวัยนะคะในปีนี้ประเทศไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้แสดงตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่านขบวนพาเหรดกิจกรรมสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะใครที่มีแผนที่จะไปฉลองที่ไหนก็ลองดูพิกัดที่ใกล้ตนเองแล้วก็พาชวนคนที่รักชวนเพื่อนหรือครอบครัวไปร่วมสนุกกับสีสันแห่งพรายได้ทั่วประเทศเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็รับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2บทเพลงนะคะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ลับมาช่วงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของวันสำคัญอีกหนึ่งวันของโลกเลยทีเดียวนะคะก็นั่นคือวันทะเลโลกซึ่งฝนมองว่าจะเป็นวันสำคัญไม่ใช่แค่ทั่วโลกแต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาเองฝนก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าพื้นที่ของเราส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายทะเลนะคะวันนี้วันสำคัญวันนี้นะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกนั่นเองค่ะก็วันที่8มิถุนายนของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันทะเลโลกซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วก็การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนะคะโดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2551นะคะทะเลและมหาสมุทรกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากขยะพลาสติกมลพิษแล้วก็การทำประมงเกินขนาดและส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ความสมดุลทางธรรมชาตินี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทะเลแล้วก็มหาสมุทรด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็แยกขยะแล้วก็จัดการขยะอย่างถูกวิธีไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลองหรือทะเลนะคะใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ร่วมกันดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลกันด้วยเพราะว่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ก็คือรากฐานของโลกที่ยั่งยืนค่ะร่วมกันอนุรักษ์ทะเลและก็มหาสมุทรเพื่อส่งต่อความงดงามแล้วก็ความสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะเมื่อเป็นวันทะเลโลกแล้วมาดูในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะคะก็ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเดินหน้าเก็บข้อมูลเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลค่ะการบริหารจัดการและการป้องกันทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลและก็การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีฐานข้อมูลนะคะที่แม่นยำและก็ทันท่วงทีสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงการอนุรักษ์และก็ล่าสุดนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ในช่วงฤดูการปิดการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางอุทยานหมู่เกาะซิมิลันเองเนี่ยนะคะก็ยังคงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นนะคะโดยเจ้าหน้าที่เองก็จะนำชุดปฏิบัติการดำน้ำนะคะลงพื้นที่เฝ้าติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถือเป็นแนวทางเชิงรุกนะคะในการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลอย่างใกล้ชิดด้วยสำหรับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ของแนวปะการังในครั้งนี้นะคะก็จะถูกนำไปประเมินอย่างละเอียดแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แนวโน้มของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดของหมู่เกาะซิมิลันด้วยนะคะการประสานความร่วมมือแล้วก็ดังกล่าวนะคะจะช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็ระบบนิเวศได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาค่ะมาดูประเด็นข่าวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของดีกระปงค่ะอันนี้นะคะอบจพังงาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานรวมของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนบ้านนะคะมังคุดทิพย์พังงาผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ไฮไลท์ของงานนะคะก็เริ่มตั้งแต่10โมงค่ะพบกับการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายของออนไลน์นะคะนะสวนเย็นจิตกระปงเวลาต่อไปค่ะ11นาฬิกานะคะก็จะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยนะคะและในส่วนของช่วงบ่ายสนุกกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่นุ้ยสุวินาอาสยามค่ะก็ทางอบจ.พังงานะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองแล้วก็พื้นที่รอบๆนะคะมาร่วม
กับกิจกรรมนี้กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนแล้วก็กลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องอันดามันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือสองประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตเลติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่ในยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธาวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญา หประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยตามฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนาของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้และในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันให้เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
5: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
4: กองสารรายการปณิธานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจกลางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2/3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีที่ปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปหรือมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: จะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
1: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสแอนด์ฮาลาลอีโคโนมีรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัย

0: มาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายยศชนันกล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
5: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warning ในพื้นที่บ้านหัวดง บ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอภูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
7: างสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังกนิกาแก้วใสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัย นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
3: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
8: ผมวิทูลเลี่ยนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
3: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอคซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
4: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศั ัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
4: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
11: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนะเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
10: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอตเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอตเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาระบินที่2ปภาวินวรีวราชที่3คาวัยบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุฑาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติโมฮัมหมัดฟาริสตุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTubeมียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี3ต่อ2เซต6ต่อ1 4ต่อ6 6ต่อ4 6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7และ6ต่อ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พา282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พา276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปซจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง 32คาร์โลอันเชลอตติกุ กุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์บุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของ พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.07 เมตรและเวลา9:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา7:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา17:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:44 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่ง ทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งๆที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

สวัสดีท่านผู้ฟังตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการไทยแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับ1ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับทุกวันจันทร์นะครับทุกสัปดาห์วันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะเจอกันนะครับ8มิถุนายน2569นะครับก็สำหรับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับลักษณะอากาศนะครับจังหวัดภูเก็ตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะคลื่นลมก็ดีขึ้นเรื่อยๆละกันนะฮะสำหรับในทะเลอันดามันของเรานะครับรวมทั้งใน3จังหวัดนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับยังก็แก่งต่างๆในอันดามันก็การเดินทางนะฮะสำหรับในพื้นที่ทะเลนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าประมาทเพราะว่ายังมีอากาศที่บางทีแปรปรวนนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็รอบๆนะครับเพื่อให้พวกเรานะครับมีการตื่นตัวตลอดเวลาแน่นอนนะครับเราจะต้องดูลักษณะอากาศนะครับทั่วไปนะทุกวันทุกเวลานะครับตอนเย็นตอนเช้าตอนค่ำนะเพราะว่ามันจะทำให้เราจะต้องเขาเรียกว่าตื่นตัวตลอดเวลานะครับไม่ว่าเรือจะจอดหรือไม่จอดก็แล้วแต่เรือที่กำลังเดินทางหรือก็เรือที่จอดที่ทุ่นนะฮะมันก็ต้องดูแลนะครับด้วยสภาพอากาศที่มันแปรปรวนนะครับอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนทีเดียวนะฮะอากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องไม่ประมาทนะฮะทุกคนก็ต้องสวมใส่ชูชีพนะครับในการเดินทางทางทะเลนะฮะตลอดเส้นทางทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างไรนะครับสำหรับเรือหลายๆลำที่ออกไปนะครับที่มีคนแจ้งบอกว่าชูชีพไม่ใส่สำหรับในบางพื้นที่ที่เป็นท่าเรือนะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะครับนะท่าเรือธรรมชาติเช่นชายฝั่งนะครับเช่นในคลองนะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ต้องนะครับนะท่านต้องสวมใส่ชูชีพกับตันเรือ

เนี่ยนะฮะมันก็สามารถกระจัดกระจายได้นะฮะก็ถ้าว่ามีการสวมใส่แจ็คเก็ตชูชีพนะฮะอยู่ตลอดเวลานะฮะติดตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ปลอดภัยสำหรับทุกๆคนที่เป็นผู้โดยสารในการเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ 2-3 เรื่องที่อยากพูดคุยนะฮะในเรื่องของเรือนะครับที่จอดยาวเรือที่ไม่ใช้งานเรือที่อยู่ทุ่นนะครับนะหน้าท่าเทียบเรือต่างๆนะฮะหน้าอ่าวต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานที่ไม่มีคนไปดูแลเลยนะครับบางทีมันเกิดมีน้ำเข้าเรือทำให้เรือจมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นมีการไปกระแทกหรือว่าไปกระหรือเรือหลุดแล้วก็ไปกระแทกเพื่อนก็มีนะครับหรือว่าเรือน้ำเข้าเฉยๆนะครับแล้วก็จมตรงที่เราผูกทุ่นอยู่นะครับเรือเกิดเพลิงไหม้นะครับโดยที่ไม่มีใครอยู่ในเรือนะครับนะเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญาณนะเรื่องของไฟในเรือนะครับบางทีการช็อตของเส้นสายไฟนะในเรือนะมันก็ทำให้เรือมันเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับนะก็ต้องดูแลมันนะครับนะไม่ใช่ทิ้งเรือไว้เฉยๆเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีใครไปดูแลไม่ได้นะครับนะทุกท่าเทียบเรือต้องช่วยเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเป็นกฎหมายนะสิ่งล่วงล้ำด้านน้ำนะครับในทะเลนะเครื่องจักรหนักนะแมคโครไปขุดทรายขุดดินนะครับขุดร่องน้ำอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการทำลายนะครับสิ่งแวดล้อมใช้ฝั่งนะครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับ2-3เรื่องนี้นะครับกับรายการเทคแคมารีนนะครับห่วงใยห่วงใจคุณสำหรับพี่น้องชาวประมงนะครับพี่น้องชายฝั่งทุกท่านนะครับที่ทำงานทางทะเลนะครับวันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการนะครับ

แดนรางันนะครับกับหนุ่มชายชาวเลนะครับการเดินทางตามวิถีอาชีพนะครับของพี่น้องชายฝั่งแล้วก็กับความรักของหนุ่มสาวนะครับนะหนุ่มสาวชาวเลนะครับหรือพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับบางทีการเรียกชาวเลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอุรกระโวยหรือว่าเป็นพี่น้องชาวไทยใหม่ทั้งหมดนะฮะชาวเลนะครับนะสาวชาวเลหนุ่มชาวเลนี่ก็เป็นพวกเราล่ะนะครับที่อยู่ชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยไอ้หนุ่มชาวทะเลไอ้สาวชาวทะเลแล้วก็ครอบครัวพี่น้องนะครับชาวทะเลผมเนี่ยก็เป็นคนชาวทะเลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกับทะเลนะครับทำงานอดีตนะฮะก็คุณพ่อนะครับก็คุณแม่ก็ชาวประมงพื้นบ้านนะครับนะแล้วก็ทำการเกษตรนะครับนะเช้าออกนะเดินทางไปหาปูหาปลานะฮะบางทีก็กลับมานะครับช่วงอีกวันหนึ่งก็มีนะครับหรือว่ากลับไปเช้าไปตอนรุ่งเช้าแล้วกลับมาตอนประมาณ8 โมง 9 โมงนะเพื่อไปหาของกินไปหาปูหาปลานะครับมาขายนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับของพี่น้องที่มีอาชีพนะครับแล้วก็ถือว่าอาชีพเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารอบๆเกาะนะครับหรือว่าทะเลอันดามันของเรายังคงมีความสมบูรณ์เต็ม 100% อยู่นะครับอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพหนึ่งนะครับคืออาชีพชาวประมงมั่นคงนะครับนะเพราะว่าเมื่อเราวิกฤตนะครับนะในการงานทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราหาได้นั่นก็คือทะเลนะครับทรัพยากรชายฝั่งนะของที่อยู่ในทะเลที่เราถ้าเรามีความสามารถถ้าเรามีภูมิปัญญานะเราก็สามารถที่จะไปหามันนะครับขึ้นมาจากทะเลได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยนะครับนะความเป็นห่วงเป็นใยระหว่างครอบครัวนะครับการเดินทางไปไกลนะไปยังเกาะดอกไม้เกาะยาวนะครับเกาะต่างๆเกาะโซบไปเนี่ยนะการเดินทางไปบางทีไปเช้านะฝนขึ้นดำมานะครอบครัวก็รู้สึกเป็นห่วงนะฮะพ่อแม่ลูกก็เป็นห่วงนะฮะบางทีพ่อก็เดินทางไปนะครับเหมือนเราเคยเจอนะฮะพอไปกับพ่อเนี่ยนะต้องไปสับคลื่นในทะเลนะครับไปเรือหางยาวนะฮะกว่าจะได้กลับมานะครับก็ทรหดพอสมควรนะครับนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของคนอยู่ทะเลแล้วก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่านะฮะทรงคุณค่านะสำหรับพี่น้องนะครับเพราะว่าถือว่าเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะฮะไปหาปูหาปลานะครับมาให้คนนะครับในเมืองแล้วก็หลายๆคนได้กินกันนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับนะสิ่งที่มัน เกิดขึ้นนะครับนะบางทีเราตกใจเห็นแมคโครนะครับเห็นรถไถเที่ยวขุดดินตามชายหาดนะครับเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรนะครับบางทีมันก็ออกไปทางโซเชียลนะครับมีคนถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่ามันทำอะไรใครทำอะไรนะครับมีการอนุญาตขออนุญาตแล้วยังนะก็ดีนะครับที่ท่านถ่ายไปอย่างนี้แล้วก็ส่งไปในโซเชียลมันก็ทำให้เรารู้นะครับเร็วขึ้นว่าตรงพื้นที่นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใครทำอะไรเป็นภาพแล้วก็เป็นคลิปได้นะครับซึ่งเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดำเนินการนะครับถ้าหากว่าไปพบนะครับผู้ที่ดำเนินการใช้แมคโครใช้รถจักรใหญ่นะฮะไปคุ้ยดินชายหาดนะครับนะชายเลนะครับไปขุดล่องเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่านะครับนั่นก็คือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนะเป็นเคสที่หลายเคสที่ตอนนี้ภูเก็ตกำลังดำเนินคดีอยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ท่านผู้อำนวยการนะครับอดุลนะครับท่านอดุลระลึกมูลนะท่านได้สั่งการแล้วก็ผมก็คนหนึ่งที่ท่านได้สั่งการมาบอกว่าบางไสช่วยพูดนะฮะในเรื่องสิ่งลงล้ำน้ำนะครับเพราะในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีบ่อยมีเยอะนะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้มีจิตสำนึกนะครับการที่จะทำอะไรนะครับรอบเกาะนะครับชายหาดเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เป็นริมน้ำนะครับในน้ำเนี่ยท่านต้องขออนุญาตนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่มันประหลาดอยู่ในน้ำนะฮะทำกระชังทำบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่ยกนะยกเสานะครับขึ้นมานะครับเลยจากพื้นดินมาลงในทะเลเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับนั่นท่านทำผิดกฎหมายนะครับ
สิ่งล้มล้ำน่านน้ำนะครับตามพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยคือสิ่งที่ปลูกสร้างใดๆที่ล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในน้ำหรือใต้น้ำของแม่น้ำลำคลองทะเลสาบหรือชายหาดทะเลการก่อสร้างใดๆต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับลักษณะสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ต้องขออนุญาตนะครับตามกฎกระทรวงซึ่งสิ่งปลูกสร้างประเภทต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการท่าเทียบเรือนะครับสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือสะพานข้ามแม่น้ำหรือคลองท่อสายเคเบิลหรือสายไฟฟ้าที่พาดผ่านหรือฝังใต้ดินริมตลิ่งและชายหาดเขื่อนกันน้ำเซาะหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นกระชังปลาหรือโฮมสเตย์ในน้ำนะครับก็ต้องขอเป็นลักษณะที่จะต้องขออนุญาตนะครับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะการสร้างสิ่งล้มล้ำน่านน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษนะฮะที่รุนแรงนะครับนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับนะฮะแล้วก็ปรับเป็นรายวันนะฮะวันละไม่เกิน 20,000 บาทนะจนกว่าการรื้อถอนหรือแก้ไขแล้วเสร็จนะครับหากเจ้าของเพิกเฉยกรมเจ้าท่ามีสิทธิ์นะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นๆนะโดยเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนะครับส่วนขั้นตอนนี้ผมบอกมาเลยนะขั้นตอนเอกสารในการขออนุญาตนะฮะหากมีความจำเป็นที่จะต้องปลูกสร้างหรือสิ่งล่วงล้ำน้ำน้ำอย่างถูกต้องนะครับนะท่านสามารถจะยื่นขอได้ที่สำนักงานเจ้าท่าพิพากษาขาในพื้นที่ของท่านนะครับนะถ้าในพื้นที่ภูเก็ตก็คือภูเก็ตนะครับนะพื้นที่พังงาก็สำนักงานเจ้าท่าพังงานะครับนะพื้นที่กระบี่ก็สำนักงานเจ้าท่ากระบี่นะครับเลยต้องเตรียมเอกสารนะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ดินเอกสารสิทธิที่ดินนะครับแปลงที่ติดกับแม่น้ำหรือลำน้ำนะครับหรือทะเลแบบแปลนแล้วก็รายละเอียดที่รับรองโดยวิศวกรโยธานะสำหรับโครงสร้างถาวรหนังสือให้ความเห็นชอบนะฮะจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะเพื่อยืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างไม่ขัดต่อผังเมืองและก็แผนพัฒนาจังหวัดนะครับแล้วก็รูปถ่ายบริเวณสถานที่ก่อขออนุญาตนะฮะอย่างชัดเจนทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่าจะได้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องผ่านนะฮะเกณฑ์ต่างๆและต้องผ่านคณะกรรมการนะครับจังหวัดนะครับหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะครับนั่นก็คือแน่นอนนะครับการระหว่างท่านกับหลวงนะฮะท่านกับราชการนะครับก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีภาระเขาเรียกว่ามีข้อผูกพันนะครับนะซึ่งจะแจ้งนะครับให้กับประชาชนนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับหรือว่าทางเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะรับทราบว่าได้รับอนุญาตนะฮะจากเจ้าท่าในการดำเนินการเรื่องนั้นๆนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะฮะต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ผ่านมาสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะ 2-3 เคสในเดือนที่ผ่านมานะฮะเจ้าท่าก็ดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางราไวทางป่าตองฮะที่พื้นที่อื่นก็แล้วแต่นะครับจะต้องดำเนินการตามคดีนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้ดำเนินการใดๆไม่ได้ขออนุญาตใดๆแล้วก็ท่านไปทำลายนะสิ่งแวดล้อมนะทำลายชายหาดนะครับไปขุดเจาะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านอาจจะคิดว่านั่นคือเป็นที่ดินของท่านแต่จริงแล้วนะครับมันมีกฎหมายบทบัญญัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎของเทศบาลนะครับแล้วก็ของกรมทางกรมเจ้าท่านะครับท่านก็จะต้องรู้กฎหมายนะครับทำอะไรโดยพละการนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับนะถ้าท่านทำนั่นคือผิดกฎหมายล่วงล้ำน่านน้ำนะครับก็ขอให้นะครับได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับนะเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับบางทีพี่น้องประชาชนก็ตกใจทำไมทำได้อะไรยังไงนะครับนี่ซึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านพบเจอนะฮะตรงไหนพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับรอบกับภูเก็ตของเรานะครับท่านเห็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ปกตินะครับท่านถ่ายรูปนะฮะเป็นคลิปหรือว่าเป็นภาพนะครับส่งมานะเจ้าท่านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องไลน์ต่างๆนะครับห้องไลน์ของอันดามันห้องไลน์ของทางปกครองฮะฝ่ายทะเลภาคใต้ทางเป็นกลุ่มสปีดโบ๊ทกลุ่มหางยาว
นะครับนะใน LINE เนี่ยท่านก็สามารถที่จะส่งนะครับได้นะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับเพื่อให้ได้รับทราบเร็วๆนะครับนะท่านเราอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าท่านส่งไปโดยเราไม่รับทราบเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านส่งไปแล้วก็เจอใน Facebook เนี่ยเราก็ถือว่ารับรู้รับข่าวสารได้เร็วขึ้นนะฮะเร็วขึ้นนะฮะโดยที่ที่บางทีนะครับด้วยภาวะด้วยบุคลากรนะครับบางทีอาจจะไม่ทันท่วงทีสำหรับในหลายพื้นที่นะครับนะเข้าถึงพื้นที่ช้านะครับท่านเก็บภาพเก็บคลิปนะครับเพื่อส่งนะครับให้เรารับทราบนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของสิ่งล่วงล้ำนั่นน้ำแล้วก็มันก็มาต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะเพราะว่าเมื่อท่านทำนะสิ่งที่มันเกิดนะครับที่มันเป็นปัญหานะครับเรื่องเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับยิ่งไปกันใหญ่นะครับการที่มีคนปล่อยน้ำเสียนะครับลงมาจากพื้นที่บนบกเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินคดีกันอยู่นะครับในเรื่องของการปล่อยน้ำลงมานะครับนะเป็นน้ำเสียเป็นน้ำดำเนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายทางของสิ่งแวดล้อมด้วยนะทศจด้วยทางของเจ้าท่าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันเครื่องนะที่ท่านเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนะฮะเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับไปเปลี่ยนบนชายหาดในทะเลโดยที่ไม่ได้เก็บน้ำมันเครื่องแล้วปล่อยลงในทะเลเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมต่อชายฝั่งนะครับก็อยากจะแต่ตรงนี้ก็อยากจะให้ท่านนะต้องงดเว้นห้ามนะครับโดยเด็ดขาดถ้าหากว่าเจอนะครับมีคนถ่ายรูปเป็นเรือของท่านชื่อเรือนั้นเรือนี้นะครับแน่นอนครับท่านก็ต้องโดนตามกฎกติกากฎหมายนะครับที่ทางเจ้าท่านะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้นะครับให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมชายฝั่งนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะครับนะสัตว์น้ำชายฝั่งก็จะเริ่มหายไปแต่ถ้าว่าชายฝั่งเราหรือว่าในทะเลเรานะสมบูรณ์นะสิ่งแวดล้อมดีสมบูรณ์นะครับมันก็ดีขึ้นมากๆนะครับก็จะทำให้มีสัตว์น้ำทะเลของเรานะครับเราได้กินได้ใช้มันนะครับแล้วก็ได้เห็นมันนะครับสำหรับบางอย่างที่ถึงจะกินไม่ได้ถึงจะไม่ได้ใช้มันอะไรเงี้ยนะครับแต่เราสามารถที่จะดูมันเห็นมันนะครับโดยให้ลูกหลานเราได้ดูมันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาพยูนไม่ว่าจะเป็นปลาโลมานะครับปลาวานนะครับหรือว่าเป็นเต่าตะนุเต่ากระนะครับให้ได้เห็นตัวนาคเนี่ยให้เราได้เห็นนะครับมันก็ทำให้เด็กรู้สึกชื่นใจนะครับได้ดูตัวจริงนะฮะเราคงจะไม่ได้ดูในรูปภาพนะฮะในอนาคตนะฮะเราจะต้องมีตัวจริงให้เด็กได้ดูจนยาวนานไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากมาฝากนะครับในรายการTech Marine นะครับโดยเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมพี่บังนะฮะจัดรายการอยู่ตรงนี้นะครับก็1ชั่วโมงนะฮะก่อน14นาฬิกานะครับแล้วเราก็มีเพลงนะครับเพราะๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระนะครับที่นำมาฝากกันนะครับเรื่องราวที่มีการร้องเรียนกันบ้างนะครับก็ได้มาส่งทางตรงนี้ให้ท่านได้รับฟังกันนะครับได้รับรู้กันนะครับ

เดินเรือด้วยความระมัดระวังทุกพื้นที่ถึงอากาศจะดีนะครับแต่เราก็ยังคงไม่ประมาทนะฮะการเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆนะครับแน่นอนในเรื่องของแจ็คเก็ตชูชีพเราจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแจ็คเก็ตชูชีพจะต้องครบนะครับเรือเราไปกี่ชีวิตนะครับแจ็คเก็ตชูชีพก็ต้องครบนะฮะเท่าชีวิตที่เรานำพาไปรวมทั้งเราด้วยตัวเราด้วยแล้วก็คนเรือของเราด้วยนะครับการเดินทางทุกครั้งนะครับแน่นอนนะต้องมีข้อมูลนะครับส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับนะต้นทางนะครับหรือว่าเจ้าพนักงานของบริษัทนะเจ้าของสะพานหรือว่าทางสะพานที่เขารับผิดชอบบริหารจัดการสะพานนั้นๆนะครับเพื่อให้เขาได้รับทราบว่าเรือของเรานะครับออกไปจากสะพานของเขานะครับนะเรือชื่ออะไรนะครับกัปตันชื่ออะไรมีเบอร์โทรกัปตันด้วยนะครับไปแล้วก็กลับมานะอย่างปลอดภัยนะทุกๆวันนะครับไปเช้าเย็นกลับมาถึงนะครับไม่ใช่ว่าไปเช้าเย็นยังไม่กลับนะครับเมื่อยังไม่กลับนะฮะเมื่อเรามีข้อมูลให้กับเจ้าพนักงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสะพานนะครับเขาก็จะโทรสอบถามเราว่าเรือของท่านออกไปแล้วยังไม่กลับมาเลยท่านอยู่ตรงไหนครับนะเพื่อที่จะต้องให้ได้รับทราบว่าเรือออกไปทั้งหมด40ลำกลับมาทั้ง40ลำครบนะครับนะถ้าหากว่ากลับมาประมาณสัก38ลำอีก2ลำนะครับถ้าแจ้งบนหัวกระดาษว่าพักค้างนะครับแรมที่เกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยพักค้างแรมที่เกาะนั้นเกาะนี้นะครับก็สามารถนะครับนะหักลบเขาเรียกว่านะครับถือว่าไปนะครับ40กลับมา38เหลืออีก2ลำกลับวันพรุ่งนี้นะครับเดินกระแจงนะเพื่อทราบไว้นะครับจะไม่ต้องหวังเวิร์ดนะฮะภาษาใต้หวังเวิร์ดนะฮะคือเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับในวันนี้เรามาพูดคุยกับในเรื่องของเรือนะครับเรือที่เขาเรียกว่าอยู่ไปก็ไร้ความหมาย เรือแบบไหนเรือที่นะครับนะเรือที่จอดนานนมนานเสียเหลือเกินนะฮะบางทีก็จอดบางลำนะครับตอนนี้เราเจอข้อมูลว่าจอดตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับมาจนถึงตอนนี้เจ้าของยังไม่กลับมาหรือว่าไม่มาในประเทศไทยเลยแล้วก็ทำให้คนเรือนะฮะคนที่ดูแลเรือเนี่ยไม่ได้มาดูเรือของท่านเลยมาดูเรือเลยนะฮะเลยทำให้เรือลำเนี้ยนะฮะเป็นเรือที่จอดทุ่นโดยที่ไม่มีใครดูแลนะครับณวันหนึ่งน้ำเต็มลำณวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ณวันหนึ่งเรือหลุดนะครับไปแตะกับเพื่อนไปแตะสะพานนะครับไปจมอยู่หน้าสะพานนะครับนะหรือว่าเกิดไฟไหม้นะครับแล้วไม่มีใครดูแลนะเจ้าของก็ไม่มีนะครับทุกๆพื้นที่นะครับนะจะต้องตอนนี้น่าจะมีคำสั่งอยู่บ้างแล้วนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอร์ทเฮเว่นแหลมทรายนะครับยอร์ทเฮเว่นก็เห็นว่ามีเรือจอดอยู่ด้านนอกนะฮะก็หลายลำเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของนะฮะหรือว่าน้องๆที่ดูแลเรือเนี่ยนะครับนะมาดูกันบ่อยไหมนะครับหรือว่าเรือไหนที่ไม่เห็นเลยนะครับจอดตั้งแต่กี่ปีหรือว่าตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วเนี่ยนะครับนะควรจะต้องแจ้งนะครับนะแจ้งให้พื้นที่รับทราบแล้วก็ทางเจ้าท่ารับทราบนะครับนะเจ้าของพื้นที่นะครับนะหรือว่าทางแหลมทรายก็ดีอ่าวปอก็ดีแกนเมน่าอ่าวปอก็ดีนะครับนะยามงูนะครับนะหรือทุกที่นะครับที่เราสังเกตนะครับเห็นว่าเรือหลายลำที่จอดอยู่ที่ทุ่นนะครับด้านนอกด้านหน้าอ่าวหรือหน้าสะพานเนี่ยนะครับไม่มีเจ้าของมาดูไม่มีใครมาดูเนี่ยนะครับอันนี้เราจะต้องเป็นเรือที่เขาเรียกว่าเป็นภาระของพวกเรานะครับนะเรือที่เป็นภาระของพวกเราทำไมเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฝนตกหนักนะลมแรงเชือกมันหลุดนะฮะจากทุ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นไปกระแทกกับเพื่อนนะครับแล้วก็บางลำก็ไปกระแทกกับสะพานนะครับเหมือนที่อ่าวปอเนี่ยนะครับก็กระแทกกับสะพานนะครับนะทำให้ราวสะพานไอ้ตัวที่เป็นไฟนะครับบนราวสะพานเนี่ยนะครับ3ประมาณเกือบ10ดวงนะฮะนะแตกระเนระนาดนะครับในค่ำคืนที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีเรือลำหนึ่งเนี่ยนะครับนะเสากระโดงเรือเป็นเรือใบนะครับแล้วก็ไปฟาดกับไฟนะครับที่
เป็นไฟราวสะพานนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับแล้วก็เรืออีกลำหนึ่งไปกระแทกกับเรืออีกลำหนึ่งนะฮะอีกลำหนึ่งมีเจ้าของอีกลำหนึ่งมีคนดูแลแต่อีกลำหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครดูแลมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นภาระนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องรู้ปัญหาแล้วก็ภาระนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าท่าเราก็ดีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทางเจ้าของสะพานก็ดีนะครับอันนี้อย่างไรนะครับเราก็ต้องดูนะครับอย่างไรก็ต้องเช็คว่าเรือลำนี้นะจอดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีใครดูแลอยู่บ้างนะครับหรือไม่มีใครดูแลเลยเนี่ยเป็นเวลากี่เดือนแล้วนะครับนะให้เช็คเป็นลำๆไปนะครับตอนนี้สะพานบางสะพานก็ขอเก็บนะครับนะการขอเก็บเอกสารเรือนะฮะที่ใช้สะพานนะฮะสมมติว่ามีเรืออยู่ทั้งหมดนะที่ใช้สะพานอยู่ประมาณสัก50ลำเนี่ยนะครับก็แจ้งสะพานส่งเอกสารให้สะพานว่าใน50ลำเนี่ยนะครับใช้สะพานที่นี่ตลอดนะครับแต่อีกประมาณ10กว่าลำเนี่ยนะที่จอดอยู่ด้านนอกนู่นนะครับไม่ได้ใช้สะพานเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรือที่จอดนอกเป็นเรือที่จอดโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นเรือที่จอดโดยที่แบบไม่มีใครมาดูแลอันนี้ถือว่าณวันหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นนะเราคงจะต้องชี้นะครับให้เจ้าหน้าที่รับทราบนะครับว่ามันมีประวัติอย่างไรนะฮะมาจากตรงไหนแล้วก็มาจอดอยู่นะครับนะหรือว่าเคยมีเจ้าของนะครับแล้วก็เจ้าของหายไปแล้วเคยมีคนดูแลนะฮะคนขับปรากฏว่าหายไปนะครับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็บางลำก็ 2-3 ปีนะครับยังไม่มีใครมาดูมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆเคสที่จะต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันดูนะครับเพื่อจะต้องแก้ปัญหาในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรายการเทคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับขอบคุณมากทางสพทนะครับ 96.75 สพทภูเก็ตนะครับนะติดตามได้ทางช่องทาง FM 96.75 แล้วก็ช่องทางเพจสพทภูเก็ตเรดิโอนะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่ลิงก์ไม่ให้นะครับก็วันนี้นะฮะสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับนะฮะจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวอย่างไรช่วงบ่ายนะครับก็จะเจอกันในภาคภาษาใต้นะครับรายการท้องถิ่นของเรากับพี่บังนะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งสองครั้งบางวันก็ได้มานะครับได้สนุกมาฟังเพลงเพราะๆนะฮะมาพูดคุยกันแต่บางวันก็ไม่ได้มานะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ทิ้งท้ายได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับสุดท้ายขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ศกาลเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
6: ท ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิษาประทุมมารายงาน
2: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการณ์ว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: หายเลยจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้ยังทำเป็นบลื้อนี
8: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
9: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
8: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
10: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
12: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเยือนและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปตักติดประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
0: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
14: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
13: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี่
14: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
13: อ๋อแค่หยุดเผา
15: ควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
14: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
18: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
19: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
20: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
21: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
22: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
23: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
24: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
25: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
18: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเค

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณตราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

การทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงเพราะๆเช่นเคยค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ 96.75 MHz กับ Spot Today เจอกันในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะบ่าย 3 โมงเนาะไปจนถึง 4 โมงเย็นโดยประมาณค่ะอยู่กับตู่เขมวันแล้วก็เพลงเพราะๆรวมไปถึงข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมกีฬานะคะที่มีมาฝากคุณๆกันอย่างต่อเนื่องเนาะอ่ะก่อนที่จะคุยถึงเรื่องของเกมกีฬาที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวมาเชิญชวนคุณๆได้ส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเรากันนะคะก็ชื่นชมกันก่อนนะเรื่องราวของหนุ่มบิวปุริพลนะคะนำทัพลมกรดไทยของเราเนี่ยคว้าแชมป์ทีมวิ่งผลัด4 คูณ 100คุณผู้ฟังประเภทชายทีมชาติไทยอะนะโชว์ฟอร์มสุดเจ๋งมากค่ะเพราะว่าไปคว้าเหรียญทองในศึก2026นะคะไต้หวันการวิ่งที่ไทเปนะคุณผู้ฟังนะในส่วนของประเทศไต้หวันที่กรุงไทเปนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรียกว่าทำให้นักวิ่งของทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะคะก็คว้าเหรียญทองมาได้นะก็โอ้โหถือได้ว่าสนน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะทุบสถิติเลยก็ว่าได้นะคะอันดับ2เนี่ยเป็นของไต้หวันนะคะอันดับ2อันดับ3ก็เป็นไต้หวันเหมือนกันแต่ว่าไทยของเราเนี่ยทําสถิตินะคะความเร็วอยู่ที่38.64วินาที

4ค่ะเฉือนนะคะอันดับ2นะคะก็คือ 38.80 วินาทีโอ้โหแบบสุดยอดมากอันนี้เป็นวิ่งผลัดนะคุณผู้ฟังนะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วก็หนุ่มบิวหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าเทพบิวอ่ะนะเป็น1ในทีมวิ่งผลัดของทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รายการที่เกิดขึ้นสดๆจริงๆของเจ้าลมกรดนะฮะของชาติไทยของเรานะคะก็เลยหยิบมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงต้นรายการแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเกมกีฬาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราหลายรายการเลยทีเดียวล่ะค่ะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076 217 087 2206

0: 1600คุณทำได
1: ้อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนกรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็น

ช่วงท้ายๆของรายการอ่ะอีกช่วงนึงของเราคุณฟังอย่างที่บอกคุณนะเนาะย่างก็ส่วนเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะจริงๆก็จะว่าไปกิจกรรมอีเวนต์โดยเฉพาะทางด้านกีฬาเนี่ยบ้านเราเนี่ยคึกคักมากเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆนะคะทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยจัดกันเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือลากูน่าภูเก็ตค่ะนะคะอย่างที่ตู่ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องไปก่อนหน้านี้นะคะกับอีก1รายการใหญ่ของลากูน่าก็คือลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026นะคะ Presented by Super Sport นั่นเองงานนี้เกิดขึ้นในวันที่13และ14มิถุนายนนี้แล้วนะคะมีทั้งระยะ2กิโลเนาะ5กิโล10กิโลนะคะ21กว่าๆเนาะแล้วก็42นิดๆเอาว่ากันไปนะคะเรียกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยมีเหล่าบรรดานักวิ่งนะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่นะคะเรียกว่าตกเท้าเข้ามาเนี่ยแจ้งความประสงค์มาร่วมกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังโรงแรมเนี่ยเต็มเลยนะตัวแอบสอบถามไทยที่พี่พานะคะลากูน่าภูเก็ตเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในห่วงของการแข่งขันเนี่ยทำให้มีที่พักนะคะเพราะว่านักวิ่งโดยเฉพาะต่างชาตินี่นะไม่มาเฉพาะตัวนักวิ่งเท่านั้นคือครอบครัวก็ถือโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้เมืองสปอร์ตทัวริซึมของเราด้วยนั่นเองนะคะอ่ะก็ถือโอกาสไปสัมพันธ์นะคะหลายๆท่านที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคุณเข้าไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของลากูน่าภูเก็ตมาราธอนกันได้นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครผ่านออนไลน์ออฟไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะทราบว่าน่าจะปิดนะก็เรียกว่าปิดวันที่7มิถุนายนก็จบไปแล้วนะคะหรือว่าจนกว่าจะเต็มอันนี้เขาแจ้งมาอย่างนี้นะแต่ตุ๋มไม่แน่ใจว่าตอนนี้เต็มหรือยังคุณลองเข้าไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในเพจ Facebook เขาก็แล้วกันนะคะอีกหนึ่งรายการที่มาเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ไปร่วมออกกำลังกายกันจะกี่ระยะทางก็แล้วแต่เนาะแต่พอให้คุณได้มีกิจกรรมได้ร่วมกันนะคะก็ถือได้ว่าสร้างความสุขให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตุ๋มส่งคุณไปกับเพลงเพราะเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณทางด้านสวท.ภูเก็ตที่อนุเคราะห์เวลาดีๆให้กับเราด้วยนะคะ

ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อโคตรพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาท นายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงค่ะโดยนายประวิตรยังอมรนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่ง สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะจะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับข่าวสารแรกนะคะก็คือกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีค่ะในการเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะหลังจากสังคมห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งย้ำว่ายึดหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงนะคะแล้วก็มีประเด็นสำหรับกระทรวงดีอีค่ะยืนยันข่าวจริงเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่อดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งย้ำตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการก่อนเชื่อและแชร์ค่ะและสุดท้ายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งอนุกรรมการศึกษานะคะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพค่ะนี่ก็เป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและจะมีช่วงสุดท้ายค่ะผู้ฟังคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นการเตือนภัยผู้ปกครองนะคะเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกนะคะเป็นการหลอกเข้าถึงบัญชีหลอกเงินหลักหมื่นเลยนะคะสะท้อนภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ5แยกข่าวนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ

0: ูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะมาติดตามในข่าวสารแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับกระทรวงการคลังนะคะได้รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะหลังจากสังคมค่ะห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุหมุดใช้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งย้ำหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงนะคะโดยนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าของการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะภายหลังเกิดกระแสสังคมนะคะความกังวลในสังคมเกี่ยวกับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายค่ะอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะคะเนื่องจากบุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีค่ะก็ส่งผลให้พ่อแม่นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเลยนะคะแม้ว่าในความจริงอาจจะไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูบุตรดังกล่าวนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะรวมไปถึงข้อกังวลด้วยนะคะที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยที่จะเตรียมนำเสนอประเด็นดังกล่าวนะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะเพื่อทบทวนถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเลยค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยมากขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติค่ะได้กล่าวนะคะว่าในสังคมไทยก็ยังมีหลายกรณีนะคะที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการอุปการะบิดามารดาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในการดูแลหรือว่าส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างแท้จริงนะคะการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวค่ะยังเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์นะคะจึงอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะที่ไม่ได้รับการดูแลจริงและอาจทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีการสูญเสียโอกาสด้วยนะคะในการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันนะคะในเจตนารมณ์ในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยเน้นให้ระบบสวัสดิการแห่งรัฐได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับความคืบหน้านะคะในการสำรวจและคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัจจุบันมีประชาชนมายืนยันตัวตนแล้วค่ะเกือบ10ล้านรายด้วยกันนะคะโดยทางกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนิน

คงได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังขารัฐบาลก็ยังได้ประสานความร่วมมือด้วยนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะรวมไปถึงผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบสวัสดิการด้วยนะคะเพื่อจะดึงเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือของทางภาครัฐเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยจะตั้งเป้าหมายให้กระบวนการสำรวจคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็คาดหวังว่าเมื่อกระบวนการทั้งหมดมีการเสร็จสิ้นแล้วนะคะประชาชนก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะภายใต้ระบบสวัสดิการในรูปแบบใหม่นะคะรวมไปถึงสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะได้ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนเลยนะคะเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะคะก็เพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เดือดร้อนจริงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะให้เร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังสังคมห่วงกรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุหมดใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งย้ำว่ายึดหลักความเป็นธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวค่ะผู้ฟังขาสำหรับกระทรวงดียืนยันข่าวจริงนะคะเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่อดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพร้อมย้ำตรวจสอบแหล่งข้อมูลแหล่งทางการก่อนเชื่อหรือแชร์นะคะโดยนายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะฝ่ายข้าราชการประจำได้เปิดเผยนะคะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลกรณีข่าวเกษตรกรมีที่นาเกิน10ไร่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยตรวจสอบร่วมกับทางกลุ่มสารนิเทศการคลังกระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นข่าวจริงนะคะซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนะคะแล้วก็ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหลายประการโดยเบื้องต้นค่ะผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดให้ไม่มีสิทธิ์ค่ะอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานของรัฐผู้รับบำนาญรวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีเงื่อนไขในการในด้านรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ฐานะการเงินด้วยโดยผู้มีสิทธิ์จะต้องมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะคะไม่เกิน 100,000 บาทและรวมไปถึงมีเงินฝากรวมกับสลากออมทรัพย์ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนในส่วนของทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะกรณีของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ที่เป็นเกษตรกรจะต้องมีที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่นะคะจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาขณะที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรก็จะต้องถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะรวมกันไม่เกิน1ไร่นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะคะถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์กำหนดว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นนะคะแต่ยังมีข้อยกเว้นสำหรับรถบางประเภทนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างแล้วก็รถเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งสามารถถือครองได้ประเภทละไม่เกิน1คันอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ถูกพูดถึงมากเลยค่ะก็คือกรณีผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรซึ่งก็เป็นหนึ่งในลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ย้ำเตือนประชาชนให้เลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าข้อมูลจากทางการเท่านั้นนะคะพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะเผยแพร่ต่อนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันความสับสนและลดการส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสังคมนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานของเราค่ะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันรับฟัง
ข้อเสนอภาคประชาชนนะคะเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะคะได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

0: ในการพิจารณาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเพื่อการศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานนะคะซึ่งก็ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมนะคะทั้งความเหมาะสมความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบต่อประชาชนนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายได้ของภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนัทก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงพลังงานพร้อมที่จะรับฟังทุกเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโดยหลังจากการมีการประชุมคณะกรรมการนะคะร่วมกัน2ครั้งแล้วก็เห็นควรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะก็เลยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้กบง.เพื่อให้การศึกษาข้อเสนอเป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็มีหลักวิชาการรองรับและเกิดประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะภาคประชาชนก็ยังคงเรียกร้องให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิเฝ้ายามแผ่นดินนะคะยามเฝ้าแผ่นดินค่ะขออภัยค่ะได้ระบุนะคะว่าถึงแม้ว่าการหารือหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยเฉพาะข้อเสนอสำคัญอย่างเช่นการกำหนดเพดานค่าการกลั่นและลดค่าการตลาดน้ำมันนะคะก็ทำให้ภาคเครือข่ายประชาชนประกาศระงับการเข้าร่วมประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะการตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กบง.ครั้งนี้ก็ถูกจับตามองนะคะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือว่าจะเป็นการศึกษาทางวิชาการเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งอนุกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนและเร่งหาทางออกลดภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาในประเด็นของเตือนภัยผู้ปกครองนะคะเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกนะคะหลอกเข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นเลยนะคะก็สะท้อนถึงภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะซึ่งกรณีค่ะเด็กตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวอยู่ในเกมออนไลน์ยอดนิยมอย่างเกมโรบล็อกนะคะซึ่งก็กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญเลยค่ะที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันนะคะหลังจากเกิดเหตุเด็กถูกหลอกลวงนะคะผ่านการเล่นเกมออนไลน์ค่ะจนนำไปสู่การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะมูลค่าหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นภายในเกมโรบล็อกนะคะโดยเฉพาะในแมปยอดนิยมนะคะอย่างบล็อกฟรุตนั่นเองซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยทางมิจฉาชีพค่ะก็ได้ใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเกมหรือว่าแอดมินนะคะก่อนจะเข้ามาพูดคุยตีสนิทแล้วก็สร้างความไว้วางใจผ่านการมอบไอเทมหรือว่าของขวัญภายในเกมนั่นเองค่ะซึ่งก็ด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็ความตื่นเต้นของเด็กนะคะที่เชื่อว่ากำลังพูดคุยกับบุคคลสำคัญภายในเกมก็ทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานได้นะคะก่อนจะนำข้อมูลนั้นค่ะไปล็อกอินผ่านอุปกรณ์อื่นและใช้บัญชีดังกล่าวทำธุรกรรมซื้อของขวัญภายในเกมและส่งกลับไปยังบัญชีของผู้ก่อเหตุนะคะเพื่อนำไปขายต่อเป็นเงินจริงนั่นเองค่ะซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสูญเสียบัญชีเกมเท่านั้นนะคะแต่ยังลุกลามไปถึงการถูกตัดเงินผ่านบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับระบบด้วยนะคะจนเกิดความเสียหายรวมหลายหมื่นบาทเลยนะคะโดยทางสถาบันการเงินค่ะก็สามารถตรวจพบความผิดปกติและมีการระงับรายการได้ทันเวลานะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นหลายเท่ากว่านี้เลยนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เห็นนะคะในช่องโหว่สำคัญก็คือการให้อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักของครอบครัวนะคะแล้วก็ข้อมูลการเงินให้กับเด็กใช้งานร่วมกันนะคะรวมไปถึงการไม่ได้เปิดใช้งานระบบควบคุมโดยผู้ปกครองนะคะหรือว่า parental control นั่นเองก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถสื่อสารกับบุคคลแปลกหน้าในโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีการคัดกรองนั่นเองค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์นะคะก็ได้ออกมาเตือนค่ะว่าภัยคุกคามในเกมออนไลน์ค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การหลอกลวงทางการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวการถูกชักจูงให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญการถูกหลอกล่อนะคะไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าแม้แต่การนัดพบในชีวิตจริงซึ่งก็อาจจะนำไปสู่อันตรายร้ายแรงได้นะคะดังนั้นค่ะผู้ปกครองก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์นะคะเปิดใช้งานในระบบ parental control นะคะหลีกเลี่ยงการผูกข้อมูลการเงินกับอุปกรณ์ที่เด็กใช้งานและที่สำคัญก็ควรสื่อสารกับบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจว่าคนแปลกหน้าอาจไม่ใช่อย่างที่เห็นนั่นเองค่ะก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวของเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับเตือนภัยผู้ปกครองเด็กถูกมิจฉาชีพแฝงตัวในเกมโรบล็อกเข้าถึงบัญชีสูญเงินหลักหมื่นสะท้อนภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิดนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงต่อไปค่ะติดตามได้กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวจากสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าค่ะขออภัยค่ะพรุ่งนี้นะคะเจอกับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ดิฉันพัทิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพิษณุโลกจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อวันที่12มีนาโคพันธ์เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดวังทองวรารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519นับเป็นวันมหามงคลของชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินเมืองสองแควสว่างไสวด้วยพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินพิษณุโลกถึงสนามโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการเสด็จประทับรอยพระบาทของทั้งสองพระองค์เหนือแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่9ท่ามกลางพระสุนิกรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดวังทองวรารามทรงประกอบพิธีพระสุรายเจิมปิดทองและตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สังฆมณฑลพิษณุโลกนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปลูกต้นประดู่เหลืองเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทในการบูรณะอุโบสถเก่าอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ยังมีความสำคัญด้านพุทธศิลป์มากมายทั้งพระพุทธชินราชรุ่นที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ซึ่งเคยได้รับการบูรณะในอดีตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2457สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและศิลปกรรมที่สืบทอดยาวนานเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มแก่พระสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ไม่เพียงเป็นมหามงคลของชาววังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นวันที่รอยพระบาทและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จารึกอยู่ในหัวใจประชาชนพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคียังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำและยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและพระบารมีตราบนานเท่านาน
1: ติดตามปู่ย่าและก็ญาตินะครับที่มาที่วัดนี้ก่อนที่ท่านจะเสด็จมาที่นี่ท่านก็เสด็จที่อำเภอก็หลายครั้งนะครับแม้แต่เสด็จที่น้ำตกแก่งสองน้ำตกสุขโนทยานนะครับน้ำตกนั้นมวลแอ่นนะครับก็ท่านมานี่รู้สึกว่านี่เป็นที่แปดที่เก้านะครับนะท่านที่นี่นะครับรู้สึกว่าท่านเสด็จมาหลายครั้งที่จะไปโลกนะครับก็ปูดีใจสุดๆเลยนะครับที่โอ้นานไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีใจผมถึงบ้านไม่ค่อยนั่นอยู่ก็ให้ผู้สูงอายุคนแก่เข้าใกล้ๆโอ้โหก็ดีใจ
2: ก็รู้สึกกับเพื่อนใจครับดีใจที่พระองค์ได้เสด็จมาที่อำเภอวังทองครับดีใจมากเลยครับ
3: ตอนตัดลูกนิมิตนี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนเยอะมากประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านเยอะมากมาจากทั่วสารทิศพอท่านตัดลูกนิมิตเสร็จจะออกจากโบสถ์เรียบร้อยท่านก็มาพบปะกับประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านก็พูดคุยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกท่านไม่ถือตัวไม่ถืออะไรท่านพบปะคุยถ่ายรูปด้วยกันร่วมกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก้มกราบท่านอย่างเดียวตามที่คุณแม่กับคุณครูได้บอกคือมีความรู้สึกว่าผมปราบปลื้มยินดีมากที่ท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินจริง
4: ๆตอนที่พระองค์มานั่น30กว่าเห็นแต่พระองค์เดินจากตรงไอ้ทางเข้านะจนถึงวิหารจากพระองค์เสด็จมารู้สึกพระเจ้ารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นประชาชนมากันเยอะนะ
5: โอ้วันนั้นปลื้มใจดีใจมากไม่มีทางเดินเลยคนโอ้โหแน่นยืนอ๋อ เต็มหมดทุกคนก็ดีใจกันนะเพราะในหลวงเสด็จแล้วก็คนก็กลับบ้านใครบ้านมัน
6: ได้หลวงมาลงวัดวังทองแล้วก็ไปนั่งพับพารอเวลาตัดลูกนิมิตพอตัดลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินไปจะไปกินข้าววนวัดนะนะเสร็จแล้วก็เห็นโบสถ์เก่าเลยในหลวงก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปุ๊บแม่ค้าก็ขายของอยู่แม่ค้าก็แหวกทางให้พอแหวกทางให้ปุ๊บในหลวงก็เข้าไปแล้วมีคนตามมาเดินไปด้วย3คนแล้วก็เขายังไม่ได้พูดอะไรในหลวงไปถึงศาลากินข้าวก็3คนก็พูดบอกว่านายหลวงให้เก็บไว้ไม่ให้ลือแค่นั้นน่ะกรรมการเขาก็เลยพูดต่อว่าไม่ให้ลือ
7: ปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก30ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบ้านเมืองและหนังสือพิมพ์อิสระรวมทั้งทำรายการในสถานีวิทยุของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ด้วยได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดบางทองวนารามผมก็เลยเดินทางไปที่วัดตามวันและเวลาดังกล่าวเมื่อไปถึงก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนได้รับปลอกแขนและได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพระโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาประกอบพระราชพิธีที่นั้นเมื่อเข้าไปก็รอพักหนึ่งท่านก็เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระบรมประสานุวงศ์หลายองค์จากนั้นท่านก็ประกอบพระราชพิธีตัดหวายลูกนิมิตเสร็จผมเก็บภาพเก็บความรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินเพื่อจะกลับออกมาถ่ายภาพตอนที่พระองค์ท่านจะเยี่ยมประชาชนในบริเวณลานวัดซึ่งประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ขณะที่ผมเดินมาถึงเดินเลาะข้างโบสถ์ข้างกำแพงโบสถ์ผนังโบสถ์ดีกว่าได้คำว่าผนังโบสถ์เพื่อจะออกไปที่ประตูหน้าพอเดินมาจนถึงหลังโต๊ะที่มีท่านเจ้าวาดนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมผมก็หันไปมองขวามือพอเห็นผู้ชายคนที่ถามโตและเข่าผมสุดลงเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งห่างจากผมไปประมาณสักเม็ดเศษท่านเจ้าวาดก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบแล้วก็สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมซุดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นไปไม่เป็นมันเหมือนเป็นตะคริวที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จนพระองค์ท่านตรัสคุยกับเจ้าวาดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจุดอื่นผมจึงค่อยๆคานเขาออกมาจากประตูโบสถ์ได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมซึ่งเป็นโอกาสที่นับว่าเป็นสิ่งที่จดจำไปตลอดชีวิตครับเราให้ลูกให้หลานฟังและยินดีขอบใจที่มาช่วยกันรื้อฟื้นความหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งนี้ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยลาวอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกติดตามกันในช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมิได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสงค์นิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล้มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวจึงมิใช่เพียงโครงการพัฒนาพื้นที่แต่คืออนุสรณ์ของความรักความห่วงใยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่อปวงประสงค์นิกร

0: น้ำไหลมัดหมี่ผ้าพื้นเมืองที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าค่ะและยกระดับผ้าทอไทยไปสู่ระดับนานาชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: กว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถักทอจากจิตวิญญาณของคนไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติจากผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกไปจนถึงมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองจนผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่คนทั่วโลกต่างยอมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่นำพาหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัยเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าคือสายใยรักที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยอันสูงสุดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนมารดาองค์ที่2ภาพที่เห็นจนชินพระเนตรคือการที่สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพผ้าทอสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านแบรนด์สิริวัณวรีทรงพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มผ้าทอทั่วประเทศและจัดประกวดลายผ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างฝีมือภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกวันทุกเพศและทุกวัยทรงขยายผลสู่โครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิพลังแห่งพระปณิธานนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคดังเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้จัดกิจกรรมห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแควต่อเนื่องมากว่า4ปีเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออันงดงามและมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องสนองพระปณิธานในการส่งเสริมผ้าไทยพื้นถิ่นให้เป็นที่นิยมสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดจากความรักของสมเด็จย่าสู่การสืบสานของพระนัดดาวันนี้ผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่สมบัติในพิพิธภัณฑ์แต่คือลมหายใจของชุมชนและคือความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถักทอสายใยแห่งรักและปัญญาทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่แผ่นดินสืบไป
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามความรู้สึกของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ครับในฐานะพระสงฆ์นิกรคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแรมดุสิตธานีหัวหินในครั้งนั้นนะครับก็ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามและความมีพระเมตตาความห่วงใยประสบนิกรในความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าได้เห็นพระบารมี ที่เขาเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง เมื่อทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพียงผมคนเดียวที่เศร้าสลดใจแต่ว่าเชื่อว่าหัวใจของประชาชนทั้งชาติก็เศร้าสลดใจแล้วก็อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ควรจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดไปครับและเชื่อว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจชาวไทยตราบนิรันดร์ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทพิษณุโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าวมีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ ที่ภายนอกนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
6: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวท.ชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกัน

0: ครองคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ียซ่าโง่มากไอ้กาบู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

ียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับพี่ผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องถิ่นครับรายงานตัวพี่บังครับ17 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาวันนี้นะครับพี่น้องครับวันจันทร์ที่8 มิถุนายน2569บรรยากาศดีๆสบายสบายร่มร่มครับ5 โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับกับบรรยากาศนะครับบทเพลงสนุกสนานปันเพลินพี่น้องเออพี่เออพี่เออนะครับตำไรอยู่น้องนะครับนะตำไรกันอยู่ครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับในช่วงวันเย็นๆแดดร่มลมตกนะครับหลายคนก็คงจะเดินทางห้ากับข้าวอู้งานนะครับบางคนก็จะต้องเดินทางไปรับลูกเบาลูกเช้าเรียนพิเศษมั่งหรือว่าลบบานนะครับก็อย่าลืมครับลูกบ้านลูกเช้าถ้าไม่เรียนพิเศษลบมาถึงบ้านก็ช่วยพ่อแม่นะครับนะช่วยพ่อแม่ทำนู่นทำนี่นะครับมาวันลบวันเย็นเย็นถึงจะเหนื่อยจากโรงเรียนแต่ว่าการตาหักว่าเราสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ได้นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันก็ถือว่านั่นเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับระมัดระวังครับพี่น้องครับเดินทางนะครับทางบกทางน้ำในช่วงเวลาวันนี้ก็นะครับในช่วงนี้อากาศ

เริ่มดีขึ้นพี่น้องกลับฝนก็ตกหน่อยลงแล้วก็แต่ว่ายังคงจะมีลมพายุนะครับมีลมฝนขึ้นมานะครับการลมพายุก็มาพี่น้องฉะนั้นแล้วก็แปรปรวนสําหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับที่อยู่ในเลนะครับอย่างไรก็เซฟตี้สร้างมาเซฟตี้ได้ทั้งชูจีบแจ็คเก็ตนะครับนะรายการดูแลนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับไปยังเกาะแก่งต่างๆสะพานก็สามารถเซฟตี้นะครับนักท่องเที่ยวดูตรงนู้นดูตรงนี้นะครับเพื่อให้อำนวยความสะดวกนะครับส่วนบนบกนะครับอย่าลืมนะครับหน้าหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยเซฟตี้เข้มขัดนิรภัยหรือว่าคาดเบลให้เรียบร้อยนะครับโทรศัพท์โทรไรกายาเดี๋ยวรับโทรศัพท์พี่น้องกำลังเข้รถต้องเดี๋ยวรับโทรศัพท์ฮัลโหลปัดเปลือมั่งต้องกันนุกกันเลยนะครับในโทรศัพท์ปนุกกันแต่ว่าเนียนเหมือนขับรถกันโยนะครับอันตรายพี่น้องครับบางทีคนลั่งนั้นเขาเล่อยู่ฮ่าฮ่าดูดูดูโทรศัพท์อยู่ข้างในเหล่าบางทีเหมือนพ่อเมงก็เคยครับพี่น้องเล่พิษสังเกตรถคันนี้นะครับบางทีรถยนต์คันนี้พิษสังเกตบางทีไปสายมั่งกว่ามั่งเราคือแซงก็ไม่ห้ามแซงนะครับพอพูดถ่ายพอเอียงข้อไปแล่พี่น้องครับตัวรับทรัพย์อยู่จริงเลยตัวรับทรัพย์อยู่ในรถดูนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่จนนี่ว่ากลางลักกันนู่รถก็ตามกลางลักมานั้นตั้งเสียกันอยู่นะครับก็วิ่งแซงก็ไม่ห้ามแซงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องเดี๋ยวขับรถแล้วก็ตัวรับทรัพย์อยู่ด้วยนะครับอันตรายพี่น้องก็อันตรายแล้วก็คนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่เปิดไขเลี้ยวนะครับไขว่เลี้ยวชายเลี้ยวขวากันพี่น้องนะบางคนบอกว่าเปิดปั๊บเลี้ยวปุ๊บ เปิดปั๊บเลี้ยวปุ๊บกับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเปิดชักผักแล้วก็เลี้ยวนะครับนี่แต่ว่าผมเคี่ยรถตามลังอยู่นี่ผมเปิดชักผักนี่ผมจะเลี้ยวคือคันนี้ต้องเลี้ยวชายตอนเดียวต้องเลี้ยวชายเราต้องอันเราต้องเบรกเราต้องพยายามระมัดระวังนะครับแต่ปรากฏว่าพอเปิดเลี้ยวชายปั๊บเลี้ยวเลยพี่น้องครับนะแล้วคนที่เขามาตามลักนั้นเขาจะรู้ทุกว่าเขาเบรกกระทันหันเลยบางทีก็ชนบางทีเบรกจนรถลักโลบางทีอันตรายนะครับพี่น้องครับนะฉะนั้นแล้วเวลาเปิดสายขว้านะครับไฟเขียวไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเขียวแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะพี่น้องครับพี่น้องเปิดไปสักประมาณสัก20วินาที20วินาทีนะครับก่อนที่จะถึงเลี้ยวนะครับนะเลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วเปิดขวาหรือว่าเปิดขวาแต่ว่าเลี้ยวซ้ายพี่น้องครับเอาแบบว่าเปิดซ้ายเลี้ยวซ้ายจริงพี่น้องครับแล้วก็เปิดสัก20วินาทีนะครับไม่ใช่เปิดปั๊บเลี้ยวปุ๊บเลยพี่น้องครับข้างซ้ายนี่ก็จนไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดพี่น้องครับและเช่นเดียวกันอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องทีกลัวอันตรายนะครับไม่ห้านบีบแตรพี่น้องครับเขาสร้างแตรมาแล้วกลัวครับพอบีบแตรตัวเดียวกลัวเขาคนข้างหน้าเขาดูทึกตกใจถึงเขาหันมาด่าปัดหรือเรามีแตรเราถ้าเราทุกต้องเราบีบแตรนะครับเพื่อจะบอกเขาว่าผิดปกติไม่ปกตินะครับหรือว่าคุณทำผิดแล้วเราต้องบีบแต่นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่เราสร้างหัดได้แต่ว่าอย่าไปบีบตามพอถึงโรงพยาบาลเราจะบีบแต่ไม่ได้นะครับถ้าโรงพยาบาลนี่คือแต่น้ำบีบพี่น้องนะมันเป็นพื้นที่ที่เขาห้ามใจแต่นะครับพี่น้องครับใจนะเราก็ใจแบบว่าเสี่ยงก็ได้ไม่ปลื้มนะครับพี่น้องครับเอาละครับนะมาเรื่องราววันนี้ก็ตัวเดียวเล่นกันสักร่ำเรื่องพี่น้องครับในเรื่ององต่างดาวดังจังนี่ปะมาตั้งเก่งตั้งว่ะนะปะมาตั้งเก่งตั้งเอาวัยรุ่นว่าเล่มดินโซ่ปะมาตั้งเก่งก้อนตีปะมาตั้งเก่งว่าเล่มดินโซ่นะครับรู้สึกว่าจะมีปักพวกนะพุ่มเก่งเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตั้งเก่งอยู่แถวผ่านอินนะครับนะก็ไม่รู้ว่ามาเตี่ยวงานผ่านอินแล้วก็ขับรถเป็นเก่งอยู่ประมาณทั้งหกเจ็ดคันนะครับบางทีนะครับพี่น้องครับแล้วก็เวลาเขาจอดเลยนี่นะเขาจอดเต็มเลยครับเขาจอดเต็มเขาจะไม่ชนเลยว่ารถที่เขาพาดไปพาดมานะครับตรงนั้นมันเผลอนะครับนี่คือสิ่งที่เราประเพณนะครับมีกลุ่มอยู่กลุ่มนึงเป็นน้องๆพี่น้องน้องๆพม่าเลยนะครับนั้นอย่างไรก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับช่วยดูแลกวดขันนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเห็นนี่พวกเม้นพี่บางเห็นเองนะครับนะในร้านแห่งนึงนะครับซึ่งเป็นทางนุ่นดีกว่าเขาเรียกว่าทางนุ่น
ออมมาจากปานนี้เลยนะครับทางตรงนี้มาออกทางลังนะครับแต่ว่าปรากฏว่าจอดตรงนี้จอดเลยนะครับจอดเลยจอดไม่สนใจเสียคันจอดเต็มนะครับแล้วก็เขาพลาดไปบ้านมาก็ยังตกใจว่ามีอะไรกันนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเจอไม่รู้ว่าเป็นแก๊งเดียวที่ว่าเล่นซ่อมไม้นะครับพี่น้องครับแล้วก็เรื่องราววันนี้ก็คงจะมาเล่นเรื่องก็คุณนะครับสำหรับพี่น้องที่จัดการเรื่องกระยะนะครับนี่พุ่มแรงทุกวันว่างนี้นะครับถ้ามาจัดรายการเรื่องทุกวันเพราะว่าเรื่องขยะตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าเรื่องนึงที่ว่าขยะยิ่งมีคนเพิ่มยิ่งมีคนเยอะนะครับขยะมันยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการดีๆถ้าเราตอนนี้เรื่องขยะเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วถ้าเราสร้างมาจัดการเรื่องขยะมีการแบ่งขยะเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็แบ่งเป็นถือว่าค่ายได้หรือว่าไปที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อะไรก็เราสามารถแบ่งได้พี่น้องครับมันก็สามารถที่จะลดขยะในพื้นที่นะครับจากพื้นที่บ้านเราครับเป็นพื้นที่ระดับตำบลและอำเภอถ้าทุกคนทำได้เหมือนกันก็ถือว่าลดนะครับจากที่เคยบางที่บางวันอาจจะลดเป็นสามารถในจังหวัดภูเก็ตลดเป็นร้อยโลร้อยตันก็ได้นะบางที่นะครับถ้าลดถ้าเราสามารถทำได้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เรื่องนึงที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับจากเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องชีวิตสมบูรณ์แบบนะครับของเราว่าเราครอบครัวเรานะครับคุณกาของคนที่เขาโตก่อนเขาโตมาก่อนนะวันนี้เขาแก่ลงเขายังมีคุณค่าครับนะอย่าเล่เขาไม่มีค่าสำหรับบางคนป่านนี้วัยรุ่นเยาวชนเล่เขาไม่มีค่ามันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะครับสำหรับผมเกิดมาระดับนี้และไปเห็นเด็กคนนึงนะครับดูดาว่าเกล้าผู้ที่เป็นยาผู้ที่เป็นโตนะครับเสียให้นะครับแล้วก็หมดสภาพนะครับสำหรับคนคนนึงนะครับมันเหมือนกับว่าหญิงคุณไปทำไม่ดีกับผู้ที่มีพระคุณของคุณนะครับไม่ว่าพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายหญิงทำให้คุณขาของคุณมันจบลงมันติดลบลงไปเรื่อยๆติดลบไปลงเรื่อยๆนะครับในวันนึงคุณก็จะเป็นคนที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับลุกๆกันสำหรับบทเพลงวันนี้นะครับ

เอก็ว่าอย่าเมานะรำอย่างเดียวพอพี่น้องเออถ้าว่าเมาด้วยถึงรำมันไม่ดีนะครับแอลกอฮอล์ก็ต้องงดงดนะลดละแล้วก็เลิกเสียครับไปกับเพลงที่น่าฟังอีกบทเพลงนึงครับทราบว่าผิดเพลงพี่น้องเออนะครับนึกว่าเป็นเพลงก้องนาคอนนะครับนะเอาอีกบทเพลงนึงแล้วกันนะครับเพลงจ๋าๆที่มีความหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนเฒ่าคนแก่นะครับพี่น้องครับนี่คือตะเกียงครับ

บทเพลงตะเกียงข้ออาจารย์ซีเพื่อคนดันเกวียนนะครับก็ถือว่าบ่งบอกถึงความเป็นคนการเติบโตการสูญเสียการพบแล้วก็การจากอุปสรรคแล้วก็การเรียนรู้กับชีวิตก้องหลากหลายชีวิตเช่นเดียวกันครับชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยรู้คุณคนนะครับเมื่อก่อนอดีตคนซ่อนคนให้รู้จักบุญคุณคนนะครับแล้วเราก็ซ่อนต่อๆกันมานะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็คงจะคนซ่อนคนจะหน่อยลงไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าผมไม่อยากแรงว่าอาจจะว่าเรียนในโทรศัพท์หรือว่าเรียนในโลกโซเชียลตรงไหนก็แล้วแต่นะครับการพบเห็นที่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดการรู้สึกที่มันรู้สึกว่ามันถ้าเป็นใครสักคนนึงที่ว่าเป็นพ่อแม่ให้เราได้ยินแล้วก็คงออกแตกตายนะครับสร้างขาด้วยตัวเองนะครับด้วยการสำนึกบุญคุณนี้ว่านะครับดีกว่าที่ไปแร่งเป่าๆด่าเป่าๆนะครับต่างๆที่นั่นคือเป็นพ่อแม่ของแม่ตัวเองนะครับเป็นพ่อแม่ของพ่อตัวเองนะครับเราเป็นลูกในท่านนาล้านและปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเราจะคิดซ่อนกับมันเลยแบบไหนนะครับการแข่งของเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาดีเอาเด่นแบบไหนที่จะดูว่าเขาดีที่สุดนะครับที่สุดแล้วนะวันนึงเมื่อเขาตกลุ่มผัดลุ่มลงคู่ลงครองวันนั้นก็คงจะคิดได้ว่าพ่อแม่เคยซ่อนปู่ย่าตายายเคยซ่อนเคยพูดให้จำแต่ไม่จำและไม่ตามคำซ่อนนะครับณวันนี้เราเห็นกันดาต่อผู้มีพระคุณกันดาต่อคนที่จะต้องกตัญญูแต่ปรากฏว่าเราอกตัญญูนะครับไม่ใช่คนที่ติดเหล้าเมายาไม่ใช่คนที่ติดยาเสพติดแต่เป็นคนปกติที่ไม่รู้เดือซ่อนไม่ฟังนะครับผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายบ้านทีเดียวนะครับก็บางทีต้องพูดด้วยขับยาบก็ไม่อยากพูดเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็เยาวชนเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็ฟังไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มันหาคำพูดอะไรที่มันดูสวยงามเป็นดอกไม้พูดให้เขาฟังถ้าเขาฟังนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็พยายามนะครับให้เขาเห็นให้เขาตามเราสามารถพาไปได้นะครับพาไปให้เขาเห็นพาไปให้เขาตามพาไปรู้จักคนพาไปรู้จักญาติพาไปรู้จักผีรู้จักน้องมันจะดีกว่ากับการที่ไม่รู้จักผีจักน้องแล้วก็ไม่รู้จักเครือญาติเก็บตัวอยู่ในบ้านเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วณวันหนึ่งออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมาส่งแสงจนไปทำลายสังคมในความเป็นเครือญาติแล้วก็มันจบอยู่ที่คนคนหนึ่งไม่มีขาไม่มีใครเอาไม่มีใครแลณวันหนึ่งรู้ตัวเองมันก็ไส้เกินไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยากให้พวกเราจะต้องหาวิธีการนะครับสำหรับเรื่องราวนี้นะครับซ่อนลูกได้ซ่อนนะครับอย่าปล่อยปละเลยจนเกินไปพอแล้วที่สุดแล้วณวันหนึ่งมันจะตามทำลายนะครับตัวเองที่สุดแล้วนะครับณวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะซ่อนได้สามารถที่จะพูดคุยได้ก็บอกกับพวกก่อนนะครับอย่ามันย้อนกลับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่เรื่องยาเรื่องราวของยาเสพติดนะครับก็ยังคงที่จะตอนนี้ลุยอยู่นะครับไล่หน่วยงานนะครับไม่ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าในปัจจุบันนี้เริ่มจะมีหน่วยงานราชการที่ต้องตรวจเหยียวตรวจสารเสพติด
ในร่างกายของข้าราชการทุกคนของลูกจ้างทุกคนของลูกจ้างรับเมาทุกคนนะครับเพื่อให้รับรู้รับทราบกันว่าทุกคนจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะฝ่ายปกครองโดยเฉพาะตำรวจโดยเฉพาะทหารนะครับจะต้องแน่นย้ำเรื่องนี้นะครับปกครองผู้ควบคุมคนผู้ดูแลคนผู้ปกครองคนผู้นำคนถ้าเราติดยาเสพติดเรามียาเสพติดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนเราจะนำไปในทางนั้นแล้วใครล่ะจะทำเมื่อเราเป็นผู้ปกครองเองล่ะครับไปเกี่ยวข้องเองใครจะช่วยนะครับก็ในปัจจุบันตอนนี้ก็เมื่อที่ผมได้บอกไล่กลางแล้วว่าตอนนี้ไล่อำเภอนะครับในอำเภอก็สั่งการนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหมดนะข้าราชการทุกคนนะครับต้องตกตัวสั้นหมดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะบอกว่าเราต้องจริงกันเรื่องนี้บ้างพอไม่งั้นนะครับคนเริ่มเลิกคนเริ่มหมดขาในตัวเองนะครับณวันหนึ่งจะเดินบ้าราราอยู่ตามนุ่นป่าตุ้งดำเตี่ยวป่าไม้ลาลาผ่าพร่าไม่รู้ไปทำไรนะครับบางทีหลักเล็กขโมยน้อยกลางค่ำกลางคืนไม่รับไม่นอนทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนพะวาพวงนะครับการนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องไปวางแผนเหมือนเดียวกันนะครับไปแล่ว่าไอ้เคสเกี้ยวไอ้เคสซอมเคสแดงกันเป็นปัญหามั้งไอ้เคสแดงที่ต้องดูแลต้องพื้นผู้กันปัญหามั้งให้ใครเป็นช่วยเหลือให้ใครต้องวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือว่าท้องถิ่นนะครับผู้นำสาธารณะและก็สาธารณสุขนะครับต้องช่วยดูแลเพราะว่าวันนี้ก็มีบางแล้วนะสำหรับบางชุมชนก็จะมีแหละคนที่ประเภทที่ว่าไม่รับไม่นอนกลางค่ำกลางคืนเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนนะครับตีสองตีสามยังไม่รับไม่นอนแล้วก็นั่นแหละนะครับเป็นซึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาบัดหรือนะครับถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่หรือแต่ว่าถ้าไม่รับไม่นอนด้วยลักขโมยด้วยแล้วก็ทำลายร่างกายคนด้วยนั่นคือซึ่งที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำรวจนั่นคือภาระของท่านที่จะต้องดำเนินการนะครับผู้ที่เขามียาเสพติดในร่างกายนะครับแล้วก็เราทั้งหมดทั้งเพศก็ต้องรับผิดชอบรวมกันนะครับถ้าเขายังอยู่ในชุมชนแล้วในชุมชนนั้นมีอยู่เป็น10คนแบบนี้เราอีตําปรือกันดีนะครับต้องวางแผนกันนะครับว่ากันที1กันที่2กันที่3ที่สุดแล้วเราจะทําอะไรกับ10คนนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบร้อยให้มันให้คนในชุมชนเขารู้สึกว่าได้รับการดูแลนะครับการปกป้องนะครับนะเพราะว่าบางทีมันเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะครับซึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบรวมกันนะครับพี่น้องครับ

นุกๆกับซ่องบทเพลงเอาไปตะเอกใจก็ว่าแล้วก็ค่อยน้องตายต้นโดนนักดนตรีครับกองมาริโอน่านะครับผ่านผ่อนไปบทเพลงสนุกสนานครับนี่คือรายการท้องถิ่นของเราพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามสุดท้ายครับเร่งเรื่องสุดท้ายเรื่องปลานะครับเรื่องแผ่นดินล่วงโค้งล่วงนะครับผู้ใดประเพณนะครับนะการทำลายการทำลายปลานะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดนะครับต้นปลาโครงกลางนะครับที่ปลาคอกนะครับพี่น้องครับ10กว่ารายแล้วก็ไล่ที่บนเก้าไล่เข้านะครับอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราอะไรเกิดขึ้นในภูเก็ตบ้านเราใครครับพี่น้องครับที่ทำมันนั้นครับถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงๆนะครับเราก็คงจะต้องทำตามกฎหมายนะครับอย่าวายเลยนะครับนี่ผมในฐานะคนภูเก็ตแล้วก็ไล่คนในฐานะคนภูเก็ตที่เขาฟังกันอยู่เราพวกเราไม่ย่านครับเราแต่ในแต่ไรไม่มีทางไม่มีทีไม่มีทางเราไม่เคยไปบุกไปปล้ำบุกนะครับเตะป่าย่างไม่ใช่เตะป่าย่างเตะปลาเตะส่วนปลานะครับหรือว่าเตะป่าไม้หรือว่าเตะราชปัสดุหรือว่าเตะที่เป็นเขาเรียกว่าเราไม่สามารถจะไปบุกรุกได้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ค่อยครับไปบุกรุกค่อยไปบุกรุกเรือบ้านเรานี่มีคนมาโย่เยอะนะครับมาโย่จนถีมันไม่พอแล้วนะครับต้องบุกถีร่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับจะเอาจริงเอาจังนะครับนะท่านดำตรีลงมานะครับท่านดำตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับก็เดินทางมาวันสองวันนี้ก็จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไอ้ที่ผ่านผลมาก็ไม่รู้ได้ผลไหนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับตามนโยบายต้องเอาจริงครับถ้าไม่เอาจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีทีนะครับไว้ลูกไว้ล้านเราได้จมได้เล่นะครับป่าไม้ที่งามงามป่าเข้าที่ว่าสามารถที่จะเป็นต้นน้ำได้ซึ่งแวดล้อมที่มันสามารถที่มันเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนนะครับได้ฉายรวมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่มันดีงามนะครับในเขาเรียกว่าในแผ่นดินนี้ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะครับดูแลช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ว่ามันผ่านกลางไปสำหรับหลายคนที่ว่าไปสื่อที่ที่ว่าเขาลอกค่ายนะครับไม่รู้ว่าเป็นปันผือปันไหนแต่ว่าเจอมาแล้วชั้นเสียไปแล้วล้านเส้นชั้นเสียไปแล้วเป็นล้านไล่ล้านแต่พุทธไทยนะวันนี้ทีนั้นคือทีที่ผิดเป็นทีที่ไม่สามารถจะสื่อค่ายได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นใจนะครับแต่ว่าพี่น้องกันปราดไปแล้วเพราะว่าพี่น้องความที่พี่น้องไม่รู้นะครับถูกล็อกค่ายถูกไหนนาค่ายนั่นคือเรื่องนึงนะครับที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องครับนะเมื่อที่ผมว่าพี่น้องครับเรื่องขยะนะครับยิงเราจัดการบริหารจัดการนะครับได้จริงๆนะครับในวันนี้ขยะลดลงนะครับเรายิงโยมาร์กเรายิงหน้าแนนขยะยิงมาร์กในจังหวัดภูเก็ตเราพี่น้องครับเรากี่เป้าไว้มันควันผุ่งๆแล้วก็มันดำตั้งเล่ก็เรียกว่าดำตั้งความันไม่ฉายพี่น้องครับนะเราสามารถได้ที่เราสามารถติดจำทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาได้หรือว่าสามารถไปเอาขยะนั้นไปค่ายหรือว่าไปปรับปรุงอะไรได้นะครับทำนะครับจัดการบริหารจัดการโดยบ้านเราเองก่อนที่จะมันไปถึงไหนนะครับถ้าบ้านเราทำคนอื่นทำในชุมชนทำในตำบลทำรวมๆกันนะครับผมถือว่าขยะลดนะครับสามารถแรงในทุกวันและเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องขยะนี่มันเป็นเรื่องที่นักนะครับแล้วก็เรื่องสะพานนะครับไร่สะพานก็เหมือนกันขยะอย่าเดี๋ยวจังนะอย่าเที่ยวกองยาว 3-4 วันโดยที่ว่าทำให้มิ้นหนาวแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเขาเห็นเขาเละแล้วมดสภาพนะครับสะพานตาเทียบเรือนะครับไล่ถาถ้ากว่ามีขยะมิ้นหนาวแล้วก็เป็นขยะกองที่ว่ามีนอนมีทุ่งดำที่ว่ามีน้ำครึ่งอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่มันสกปรกมากใครทำในเรื่องตรงเที่ยวเนี่ยถ้าไม่สำนึกเรื่องแบบนี้ผมว่าอย่าทำครับไม่ต้องไปทำทั่วหรอกนะมันสกปรกเกินนะครับฉะนั้นแหละเราต้องปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูสวยงามนะครับให้นักท่องเที่ยวดูแลมันสวยงามมันคือสิ่งที่ดีงามที่สุดขอบคุณนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการท่องเที่ยวของเราครับลากันไปก่อนวันนี้อะไรที่พูดงามๆไปน้อยๆครับลองขออภัยพี่น้องเออนะ
ในฐานะคนภูเก็ตรู้สึกว่ามันนะอะไรไม่ดีมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดนะครับสำหรับผมนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องครับสำหรับกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

จ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบพันธุ์ข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ศาลอุทธรณ์ภาค8เดินหน้าโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย2569มุ่งยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธีลดความขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมเข้าถึงประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการรถแท็กซี่แก้ไขปัญหาการจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่จัดงานภูเก็ตซิตี้พรายด์2026ชูแนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งและปิดท้ายกันที่สุขภาพเหนือชัยชนะกับการแข่งขันวุฒิบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวิชิตครับครั้งที่25ประจำปี2569อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกศาลอุทธรณ์ภาค8เดินหน้าโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย2569มุ่งยุติข้อพิพาทด้วยสันติวิธีลดความขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมเข้าถึงประชาชนนายรัชตะองค์วิบูลผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการร่วมใจไกลเกลี่ย2569ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของศาลยุติธรรมในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อสู้คดีกันจนถึงที่สุดอันจะช่วยลดความขัดแย้งลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการดำเนินคดีพร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายรัชตะกล่าวว่าปัจจุบันศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกระดับตั้งแต่ก่อนฟ้องคดีระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นตลอดจนในชั้นอุทธรณ์ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้คู่ความสามารถยุติข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจภายใต้หลักความเป็นธรรมและประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายโดยสอดคล้องกับนโยบายของศาลอุทธรณ์ที่ส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกในชั้นอุทธรณ์อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับศาลอุทธรณ์ภาค8มีเขตอำนาจรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีข้อพิพาททั้งคดีแพ่งคดีครอบครัวคดีแรงงานและข้อพิพาททางธุรกิจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนายรัชตะกล่าวเพิ่มเติมว่าการไกล่เกลี่ยในชั้นอุทธรณ์ถือเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยลดจำนวนคดีค้างสะสมในกระบวนการยุติธรรมและเปิดโอกาสให้คู่ความที่อาจมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้กลับมาพิจารณาหาทางออกร่วมกันอีกครั้งซึ่งในหลายกรณีสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลพิพากษาจนถึงที่สุดส่งผลให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการร่วมใจไกลเกลี่ย2569ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายผู้ประนีประนอมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกลเกลี่ยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสภาทนายความองค์กรวิชาชีพและภาคประชาชนเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค8ศาลอุทธรณ์ภาค8เชื่อมั่นว่าการพูดคุยอย่างเข้าใจดีกว่าการต่อสู้จนเกิดผู้แพ้และผู้ชนะและการไกล่เกลี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์ลดความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการบัสแท็กซี่แก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่8มิถุนายน2569ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติสิรินาถอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันที่2เพื่อตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการบัสแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนและเพิ่มทางเลือกด้านการคมนาคมให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดซอกชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ได้มีการมอบนโยบายให้พัฒนาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนของประชาชนอาทิลู่วิ่งทางเดินออกกำลังกายและพื้นที่นันทนาการสำหรับทุกช่วงวัยโดยบริการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ำว่ากระทรวงจะเดินหน้าติดตามทุกคดีจนถึงที่สุดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะได้รับการคุ้มครองและบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างจริงจังโปร่งใสและตรงไปตรงมาและปัจจุบันยังมีหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการได้มาของเอกสารสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงจะยึดหลักข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกล้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้เป็นทรัพยากรของประเทศและประชาชนทุกคนไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: hey! อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: 20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติทั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมเปิดพื้นที่จัดงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026ชูแนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่กลางเมืองภูเก็ตจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศและตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่เปิดกว้างและเป็นมิตรกับทุกคนพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเมืองและร่วมขับเคลื่อนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับความยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตซิตี้พาย2026คือขบวนพายพาเลทที่จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คนจาก25ขบวนโดยการนำการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินและกิจกรรมสร้างสรรค์จากภาคีเครือข่ายมารวมไว้ในวันเดียวเป็นการปิดท้ายเดือนแห่งความเท่าเทียมในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 17:00 นถึง 23:30 นบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตจุดเช็คอินสำคัญณแยกธนาคารชาร์เตอร์อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายอย่างมีความสุขโดยเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการตกแต่งเมืองทั้งการประดับธงสีลุงบนถนนย่านเมืองเก่าภูเก็ตและมีโครงกระต่ายหรือพายมันนี่และน้องหมีชาเตอร์มุมตึกแยกธนาคารชาเตอร์เพื่อรอให้ทุกคนมาเช็คอินด้วยกันปิดท้ายกันที่สุขภาพเหนือชัยชนะกับการแข่งขันวุดบอลต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวิชิตครับครั้งที่25ประจำปี2569เทศบาลตำบลวิชิตจัดการแข่งขันกีฬาวุดบอลต้านยาเสพติดภายใต้โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวิชิตครับครั้งที่25ประจำปี2569ณสนามกีฬาวุดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสะพานหินโดยเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานมีนักกีฬาวุดบอลจากหลากหลายรุ่นอายุตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเข้าร่วมอย่างคึกคักสำหรับการแข่งขันวุดบอลต้านยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากสิ่งเสพติดรวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างชุมชนอย่างไรก็ตามในพิธีปิดมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลวิชิตครับครั้งที่25ประจำปี2569จะมีขึ้นในวันที่20มิถุนายน2569ณสนามฟุตบอลสวนศรีภูวนาถจะมีการมอบถ้วยรางวัลเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและขับเคลื่อนชุมชนตำบลวิชิตให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
2: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่อง

0: มีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
1: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
2: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจร นี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
9: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639-1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
12: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
11: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
12: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประจันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
11: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
12: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
11: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
12: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
13: เมื่อคุณมีปัญหา ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

หลังจากที่เราทำความเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเราควรจะฟ้องคดีประเภทไหนที่ศาลอะไรนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปอีกว่าใครล่ะที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแต่ละประเภทคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองคดีปราบปรามทุจริตหรือคดีแรงงานคดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ใครบ้างมีสิทธิ์ฟ้องโดยปกติแล้วถ้าเป็นคดีอาญานะครับผู้เสียหายที่ถูกละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาท่านก็สามารถฟ้องได้เองต่อศาลโดยไม่ต้องเข้าไปแจ้งความหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาฟ้องแทนท่านหรือถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็สามารถจ้างทนายความที่จะฟ้องคดีให้แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปนะครับการฟ้องคดีอาญาท่านสามารถไปแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วก็ส่งให้อัยการฟ้องได้ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับคนที่มีสิทธิ์ฟ้องก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งหรือถ้าผู้เสียหายเป็นหน่วยงานทางหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะส่งเรื่องให้พนักงานในการเป็นผู้ฟ้องคดีให้นะครับถ้าเป็นคดีปกครองท่านที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับเป็นผู้ฟ้องเป็นท่านก็มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับหรือบางทีหน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อยากฟ้องคดีก็จะส่งให้อัยการเป็นคนฟ้องขับไล่หรือว่าฟ้องประชาชนที่ละเมิดอำนาจปกครองเหล่านั้นได้นะครับถ้าเป็นคดีปราบปรามทุจริตนอกจากผู้เสียหายที่จะฟ้องได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับเป็นคนฟ้องคดีแทนนะครับส่วนถ้าเป็นคดีอื่นนะครับก็จะมีแยกย่อยกันไปอีกว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคหรือคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยหลักแล้วนะครับก็จะมีผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการที่เป็นผู้ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้นะครับก็แยกย่อยกันไปว่าท่านเป็นผู้เสียหายในคดีไหนในคดีประเภทอะไรก็สามารถดำเนินการฟ้องคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ง่ายๆว่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนั้นหลักๆ ก็คือ1ผู้เสียหาย2พนักงานในการนะครับ3ถ้าเป็นคดีพิเศษอย่างคดีปราบปรามทุจริตก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากนี้นะครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่าลืมปรึกษาพนักงานในการที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบถึงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภัณฑ์ปลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 19 นาฬิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้รวมหารือข้าราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCRเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Trade Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา รณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทบทวนกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควรขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่า และสมาชิกสภากทมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะฮะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะฮะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศ

0: ธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
2: พลตำรวจเอกจิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associate Asia Pacific Chapter Retaining Conference หรือ FBI NAAครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ข ขณะนี้เวลา 19:22 น.

0: ีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัด ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะคะซึ่งท่านก็มาติดตามนะคะการดำเนินงานค่ะข้องท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แล้วก็บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับหารือแนวทางขับเคลื่อนแล้วก็เปิดให้บริการเครื่องบินน้ำหรือว่าซีเพลนนะคะรวมกับหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินนะคะหรือว่าเป็นAviation Hub อ่ะนะคะซึ่งท่านพัทรพงษ์เนี่ยท่านก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมค่ะมีเป้าหมายที่จะพัฒนานะคะท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะให้เป็น Airport for Regional นะคะ Department ค่ะเชื่อมโยงการเดินทางนะคะสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างรายรอยต่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตค่ะโดย4เพลนเนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกสำคัญค่ะในการที่จะเข้าถึงหมู่เกาะต่างๆแล้วก็ใช้ฟังได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้กระทรวงคมนาคมก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนชายอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะคะเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดแนวทางแล้วก็แรงผลักดันนะคะการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มาตรฐานนะคะความปลอดภัยด้านการบินซึ่งท่านได้รับมอบหมายนะคะจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานกรรมการในชุดดังกล่าวนะคะสำหรับโครงการซีเพลนเนี่ยไม่เพียงยกระดับนะคะรูปแบบการเดินทางแล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กำลังสื่อสูงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่านะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะทางภาคการบินการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารธุรกิจบริการนะคะการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลค่ะซึ่งกระบี่ค่ะจะเป็นพื้นที่นำรองแล้วก็จุดหมายแรกของประเทศไทยค่ะในการที่จะเปิดให้บริการซีเพลนนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มทดลองการบินนะคะได้จากสนามบินกระบี่ไปยังภูเก็ตโดยบริษัทไทยซีเพลนค่ะภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ส่วนบริษัทสยามซีเพลนนะคะล่างเซตสิ้นขั้นตอนการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า IEE แล้วเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการเปิดให้บริการได้ในโอกาสต่อไปนะคะซึ่งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งค่ะก็จะเป็นจุดประกายธุรกิจการบินในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอันดามันแบบรายรอยต่อค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากทั่วโลกค่ะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ในทุกมิติซึ่งคนใต้นะคะซึ่งคนเนี่ยได้กระชับนะคะข้อใหซึ่งท่านเองเนี่ยได้กระชับค่ะข้อให้ถูกผักส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการให้พร้อมแล้วก็แล้วเสร็จนะคะเปิดให้ท่านบริการภายในปลายปีนี้ก็คือช่วงหน้าไฮซีซั่นนั่นเองนะคะท่านก็ได้มานะคะสำรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ได้เดินทางไปที่ทับแขกด้วยนะคะทับแขกซึ่งแพลนไว้ว่าจะเป็นทีขึ้นลงนะคะข้องเครื่องบินเขาเรียกว่าเครื่องบินนะจะเรียกว่าเครื่องบินนำได้ไหมคุณผู้ฟังเครื่องบินที่เป็นซีเพลนนะคะเครื่องบินที่ขึ้นลงทางทะเลนะคะอันนี้นะคะก็จะยกระดับฝั่งอันดามันบ้านเราให้เขาเรียกว่าดูแบบดูดีไปอีกระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อโพรกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสิทธิ์นิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสีนิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสราญองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัทราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสวนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสราญการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่สองขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัทราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5 เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบ

0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ5กว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชินเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชินเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชินเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัจจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่ Mercedes คว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากรังปรีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกรังปรีรายการโรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันพูลเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับ1ของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์เซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาวหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สน

0: จะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
1: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของ e-sport นะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์สันแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดคแคนไรส์กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโครเอเชียกาน่าและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบัน อันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติด้วยจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมารายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะขี้เครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
เมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันมาแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเป๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นและก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นเจ้ามันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมีรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: หาไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราช

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
2: นาทีธรรมนาทีทองทรงชีวิตฟังแล้วคิดใจรองจิตป่องใสพระสัทธรรมภูมิคุ้มกันสู่อบายจิตสุดท้ายนิราชทุกสุขกมลขอถวายความเคารพในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะได้มีข้อคิดสติเตือนใจในการที่เราท่านทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตในช่วงของแต่ละวันแม้จะเป็นช่วงหนึ่งของการได้ดำเนินไปของการถ่ายทอดเสียงของแต่ละครั้งก็จะมีท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการธรรมะเพื่อชีวิตจะได้ฟังกับพระธรรมกถึกที่ได้บรรยายของแต่ละท่านแต่ละรูปไปเป็นการบอกให้เห็นว่าสารธรรมมีความหลากหลายไม่ได้จำแนกแจกเฉพาะปฏิกับบุคคลแต่ว่าเป็นการบอกให้เห็นว่าหากมีเรื่องราวประการใดของแต่ละคนแต่ละชีวิตก็สามารถที่จะนำหลักธรรมเหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เพื่อเป็นการให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นอากาลิโกเรียกว่าไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเราจะใช้สถานการณ์ใดก็ตามเมื่อเราประสบเหตุภัยหรือทุกความลำบากที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายหรือจิตใจเราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจด้วยความรู้สึกว่าถ้าหากเราได้ใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตคิดว่าผู้หนึ่งผู้นั้นก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ถ้าหากวันหนึ่งเราได้เจอกับปัญหาเข้าจริงจังกับการที่ได้เห็นผู้อื่นประสบปัญหาก็อาจจะมองคนละมุมด้วยความคิดเห็นที่มีความต่างพระสัทธรรมจึงได้มองเห็นถึงความสำคัญว่าการที่เราท่านได้เจอปัญหาเล็กน้อยเบาบางหรือจางหายไปก็จะมีความหลากหลายมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็จะหาทางออกบางคนก็คิดสั้นบ้างบางคนก็หาทางออกไม่เจอบางคนก็อยากจะมีชีวิตต่อแต่จะต้องทำอย่างไรจะให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้พระธรรมพระสัทธรรมในวันนี้จึงได้หยิบเอาในส่วนของชัยชนะขณะที่เจออุปสรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีข้อคิดว่าถ้าหากเราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ประสบกับเหตุเราสามารถที่จะข้ามพ้นในสิ่งเหล่านี้ไปได้วันหนึ่งถ้าเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ที่จะเจอกับเราเราก็บอกว่าเราก็สามารถที่จะใช้หลักธรรมที่เราได้เรียนรู้มาก็ให้ข้ามพ้นไปได้เช่นกันในพุทธศาสนามีพระธรรมหลากหลายบางก็มีความเชื่อในด้านของทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อเรื่องของคนโบราณความเชื่อของปราชญ์ชาวบ้านนี่เขาเรียกว่ามีทั้งหมดก็ทำให้ผู้คนนั้นมีความกระจัดกระจายไปแม้ในต่างประเทศยกตัวอย่างประเทศจีนอย่างศาสนาเต๋าเขาบอกว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมือนกับบุคคลที่ไปร้านยาเราเป็นโรคอะไรเราต้องไปหาหมอร้านยาซื้อยาชนิดนั้นๆมาเพื่อที่จะรับประทานกินแล้วก็หายจากอาการนั้นได้ถ้าเราบอกว่าคงจื้อล่ะ สามารถทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้บรรพบุรุษของเราผู้คนที่ล้มหายตายจากไปเปรียบเสมือนกับการที่เราไปร้านสะดวกซื้อมันก็มีความหลากหลายทำให้ผู้คนนั้นมีความเชื่อในการที่จะศรัทธาเลือก

ตามที่จะรักษาตามโรคให้หายได้คือเราต้องเลือกยาให้ถูกกับโรคที่เป็นอยู่หลักธรรมจึงมีหลากหลายบางคนต้องใช้ขันติธรรมมาในการที่จะให้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้คือต้องใช้ความอดทนบางคนมีตั้งหลักตั้งฐานได้ต้องใช้วิริยะธรรมในการที่จะเดินต่อไปอย่างไม่ลดละนี่เขาเรียกว่าเหมือนกับเริ่มเดินได้แล้วก็ต้องมีการก้าวต่อไปด้วยการวิ่งนี่เขาเรียกว่าต้องใช้วิริยะธรรมบุคคลที่มีมากสามารถเพียงพอที่จะแบ่งปันได้ก็สามารถใช้หลักธรรมที่เรียกว่าจาคธรรมนี่ก็เรียกว่าทำให้ชีวิตนั้นเดินไปได้อย่างไม่ติดขัดเพราะจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนนั้นเกิดความสบายอกสบายใจเพราะการให้เนี่ยถือว่าจะทำให้บุคคลที่ได้รับย่อมจะเป็นที่รักได้ย่อมสมหวังกับสิ่งที่ตั้งอกตั้งใจด้วยความหวังและตั้งใจทั้งทายกและปฏิฆาหกไม่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นตัวเชื่อมแกนกลางสามารถที่จะทำให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดความสบายใจได้เพราะสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นการข้ามพ้นคือฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชัยชนะได้จนกระทั่งเราก็บอกว่าการที่จะกระทำให้บุคคลที่ประสบภัยอยู่ทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันอาจจะมีความฝืดเคืองในช่วงของไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้คนมีความลำบากในการที่จะเติมในการที่จะใช้เขาบอกว่ามีเหตุเกิดขึ้นแถวตะวันออกกลางแต่กระทบกระเทือนมาถึงประเทศไทยนี่เราดูทางฝั่งตะวันออกตะวันออกกลางแต่ว่ามากระทบกระเทือนถึงฝั่งเอเชียบ้านเราได้ด้วยความที่การใช้สอยไม่มีความเพียงพอต่อการที่ผู้คนจะต้องคอยใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในการที่ทุกท่านได้เห็นความสำคัญว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นผู้ประสบถามว่าเราจะมีอะไรที่จะคอยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้พระพุทธศาสนาก็เช่นกันก็เลือกเฟ้นเอาสิ่งที่มีที่มีความเหมาะกับการที่จะดำเนินไปธรรมะบางทีก็มีธรรมะสำหรับแก้จนแต่ไม่ได้เป็นธรรมะสำหรับแก้กรรมเพราะบุคคลที่ใช้ธรรมะแก้จนบางคนก็บอกว่าต้องใช้ธรรมที่เป็นหัวใจของเศรษฐีบางก็บอกว่าต้องใช้อุอากาสะคือมีหลักธรรมข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของความสำคัญแต่การแรกที่พูดถึงเรื่องของอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นคือมีความขยันหมั่นเพียรในการหาเมื่อหามาได้ประการที่สองอารักขสัมปทาเราก็ต้องมีการเก็บรักษาไว้ไม่ให้จางหายไปก็หมายความว่าสิ่งของที่ได้มาจะมากน้อยสักเท่าใดเราก็ต้องมีการเก็บหอมรอมริบไว้ประการที่สามกัลยาณมิตรตาการที่จะมีเพื่อนฝูงมากมายเหตุผลก็คือในการที่จะร่วมทำงานร่วมกันเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จแต่ในการที่จะนำไปใช้นำไปจ่ายหรือการที่จะไปร่วมจมหัวจมท้ายในการทำให้เกิดความเสียหายก็จะทำให้เกิดการที่ได้มานั้นเสียหายไปได้เพราะฉะนั้นในความที่มีกัลยาณมิตรเนี่ยก็เรียกว่ากัลยาแปลว่าดีมิตรตาก็คือต้องมิตรที่แสดงออกด้วยความเมตตาคือปรารถนาให้เพื่อนที่เป็นสุขไม่ใช่เป็นมิตรเพียงแค่เปลือกนอกหรือปอกลอกของบุคคลผู้เป็นปัจจามิตรเพราะฉะนั้นในการมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ต้องหวังว่าผู้นั้นจ้องต้องเป็นผู้หนึ่งที่มีมิตรไมตรีต่อกันหวัง

0: อยู่เสมอที่บอกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้นี่ประการที่3และประการที่4คือสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณงามความดีก็รักษาความเอียงไว้ไม่ให้เจือจางหายไปในทางพระศาสนาก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกข้อหนึ่งเขาใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรให้สมกับเวลาที่ในการดำเนินอยู่ในขณะมีชีวิตของช่วงการทำงานถ้าเราเป็นผู้หนึ่งที่ประสบภัยชัยชนะในขณะที่เจออุปสรรคเราก็ต้องนำหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาไว้นี่เขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐี 1. อุทานสัมปทา 2. อารักขสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตาและ 4. สัมมชีวิตานี่คือ4ประการที่เขามักจะเรียกกันว่าอุอากาสะเป็นหัวใจของเศรษฐีอยากร่ำรวยอยากมั่งมีเป็นเศรษฐีได้พ้นจากความจนได้นี่คือชัยชนะในขณะที่เจออุปสรรคขยันหารักษาไว้ได้คบเพื่อนที่ดีและมีความเสมอต้นเสมอปลายบางครั้งเขาก็ใช้คำว่าความพอเพียงหรือเพียงพอก็ได้เพราะในข้อที่4นั้นความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลายคือไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักใช้จ่ายก็แบบพอดีนี่เขาเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติหรือรวม4ข้อก็เป็นหัวใจของเศรษฐีเพราะฉะนั้นธรรมะ4ข้อนี้เป็นธรรมะสำหรับแก้จนแต่ในความเป็นคฤหัสถ์ของผู้อยู่ครองเรือนบ้างก็ต้องใช้หลักธรรมอีกชุดหนึ่งเพื่อเป็นการบอกให้เห็นว่าการที่จะอยู่ร่วมกันนั้นต้องใช้หลักคฤหัสถ์ธรรมไม่ว่าจะเป็นสัจจธรรมขันติหรือจาคะถ้าเราใช้คำว่าสัจจะคือความจริงใจเราจะเห็นว่าการเจรจาของบุคคลที่เป็นมิตรย่อมจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านใดก็ตามคือไม่มีการหักหลังไม่มีการที่จะปิ้นปล้อนในเรื่องของการเจรจาด้วยถ้อยคำแต่ถ้าหากเป็นปัจจามิตรก็มักจะนำความเสื่อมเสียหายมาให้เกิดกับบุคคลที่มีการสนทนาบ้างก็เรียกว่าเป็นการปอกลอกหรือทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นในความมีสัจจะในทางพระศาสนาก็อาจจะใช้คำว่าศีลของสาธุชนสามารถที่จะทำให้เราเป็นผู้หนึ่งซึ่งดำรงตนอยู่ด้วยความจริงแท้และถูกต้องไม่เคยที่จะทำใครให้ทุรนทุรายเพราะการทำความจริงให้ปรากฏไม่มีใครที่จะรักความทุกข์มากกว่าความสุขแต่เมื่อความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เราได้พยายามทำอย่างเต็มที่นี่ก็เรียกว่าเป็นวิบากคือการเสวยผลของการกระทำถ้าเราทำจนอิ่มทำกรรมจนอิ่มจนเกิดเรื่องของวิบากเป็นเหตุให้กิเลสมีกิเลสเป็นกิเลสให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมดีที่เป็นกุศลทำกรรมไม่ดีขึ้นมาก็จะเป็นอกุศลละมูลเพราะฉะนั้นรากเหง้าของอกุศลมักจะทำให้ตนนั้นเกิดความมัวหมองจะมีราคะโทสะโมหะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มากัดกลุ้มรุมใจจะทำให้ใจผู้คนที่นิ่งอยู่ก็กลับไม่มีความสั่นไหวได้เมื่อมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือจิตใจก็ตามนี่ก็เรียกว่าสิ่งนี้จะทำให้บุคคลที่ประสบในเรื่องของการเข้าไปเกื้อกลั่วทำให้เกิดความเสียหายได้ในความเป็นคฤหัสถ์ธรรมก็เช่นกันเราก็ต้องมีสัจจะความจริงใจต่อมิตรและแม้จะเป็นปัจจามิตรก็ตามเราก็ต้องหวังอยู่เสมอว่าความจริง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ตายนี่คือข้อที่หนึ่งประการที่สองใช้คำว่าธรรมะความจริงใจในการที่จะพูดจะคุยหรือจะทำย่อมแสดงออกทางสีหน้าบ้างแสดงออกทางด้านวาจาก็มีแต่เราจะทำอย่างไรให้บุคคลที่ประสบกับอุปสรรคให้ข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ในธรรมะข้อนี้ในคำว่าฝึกบ้างก็ใช้คำว่าเป็นการฝึกทางด้านจิตใจไม่ได้บอกถึงเรื่องของการแบกการหามการทำงานให้เกิดความหนักเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีแต่ฝึกธรรมะในข้อนี้ฝึกทางด้านจิตใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบย่อมจะมีอ่อนแข็งนุ่มหรือกระด้างประสาทหูที่ได้รับโสตประสาทย่อมจะทำให้เรามีความรู้สึกพอใจเป็นโสมนัสทุกข์ใจเป็นโทมนัสถ้าหากเรามีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผัสสะตัวที่เกิดจะทำให้เราไม่สบายใจทันทีเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้ธรรมะคือการฝึกย่อมเกิดจากข้างในฝึกมาจากข้างในจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่ว่าเราจะทำเรื่องใดก็ตามถ้าหากมีใจที่มั่นคงและหนักแน่นบางก็ใช้บอกว่าการมีใจระงับกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นได้นี่เขาเรียกว่าจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่เป็นดักดังดุดไม้ปักเลนมีความมั่นคงดุดปราสาทหินนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงจนได้นี่ประการที่สองประการที่สามคำหนึ่งที่เขาใช้คำว่าขันติขันติคือความอดทนอดกลั้นขันติไม่ได้ใช้เพียงแค่เรื่องของจิตใจแต่ขันติความอดทนข้างนอกนี่ที่มากล้ำกลายอยู่เสมอไม่ว่าเราจะพบกับสิ่งดีมาตลอดแต่ขันติเราก็ต้องเจออยู่ประจำเพราะฉะนั้นในการพบเจออะไรทั้งหลายบางทีขันติใช้ไม่เพียงพอต้องใช้ธรรมะมาการฝึกใจด้วยเพราะความอดทนอดกลั้นเนี่ยทำให้เหนื่อยเมื่อยล้าไม่สามารถที่จะนำพาให้ใจเรามีความสุขเพราะเราต้องแสดงออกทางด้านร่างกายมากกว่าจิตใจนี่ก็เรียกว่าสองคำที่มีความแตกต่างทั้งที่มีความหมายคล้ายกันคือความอดทนอดกลั้นหรือการฝึกเพราะฉะนั้นธรรมะการฝึกใจขันติความอดทนต้องมีควบคู่กันไปถ้าหากใช้ขันติอยู่ปฏิบัติต่อไม่ได้อย่าลืมต้องใช้ธรรมะมาควบคุมจนถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าเป็นตบะตบะนี่คืออดทนอดกลั้นทำให้จิตใจผู้นั้นมั่นคงไม่คลอนแคลนจริงๆนี่เขาเรียกว่าสามหลักธรรมข้อนี้สามารถนำพาชีวิตให้เราเป็นสุขได้และประการสุดท้ายคือการผ่อนคลายจากชีวิตก็คือการแสดงออกซึ่งจาคะเป็นจาคะธรรมที่จะทำให้เห็นว่าเรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเมื่อเจอกับอะไรแล้วเกิดความไม่สบายใจเราจะไปเห็นผู้คนไปปล่อยนกปล่อยปลาสัตว์สองเท้าสี่เท้าเพื่อให้เกิดความสบายใจครบวันเกิดครั้งหนึ่งครบวันที่มีความสำคัญเราก็ไปทำลักษณะอย่างนั้นจะเป็นการถวายทานเป็นการปฏิบัติหรือจะนำสัตว์เหล่านั้นไปปล่อยก็จะแสดงออกซึ่งการปลดปล่อยคือความตระหนี่ในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นจาคธรรมข้อนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะข้อหนึ่งเพื่อแก้หลักธรรมในส่วนของมัจจริยะมีชาดกข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องของลิงพระโพธิสัตว์ว่าในความที่เป็นลิงพระโพธิสัตว์เนี่ยในสมัยเสวยพระชาติเป็นลิงที่เป็นจ่าฝูง เมื่อมีการอยู่รวมกันโดยที่ต้องนำเป็นจ่าฝูงไม่ว่าจะมีในคราวที่มีผลหมากรากไม้จะมีมากมีน้อยที่ใดก็ตามก็ต้องเป็นผู้นำของจ่าฝูงในการที่จะพาลูกฝูงไปดูไปอยู่ไปกินเมื่อถึงคราวที่แห้งแล้งจ่าฝูงผู้เป็นวานรก็ย่อมที่จะหาแหล่งอาหารเป็นการยากแต่มองเห็นหน้าที่ไกลที่เกาะในน้ำก็จะเจอที่มีผลหมากรากไม้มากมายแต่ไม่สามารถที่จะข้ามไปยังเกาะอีกฝั่งหนึ่งได้ก็มานั่งสังเกตว่าจะให้ข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นได้อย่างไรรอวันแล้ววันเล่าหลายวันผ่านไปก็สังเกตเห็นว่าน้ำทะเลมันมีขึ้นมีลงครั้นน้ำลงก็สามารถที่จะกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นได้แต่เมื่อมีน้ำสัตว์ที่อยู่ในน้ำประเภทจระเข้ก็มีอยู่ในคลองไม่สามารถที่จะลงว่ายน้ำไปได้อาจจะโดนจระเข้งับจนตายผู้เป็นลิงจ่าฝูงก็เลยต้องคิดว่าครั้นเมื่อน้ำแห้งเราก็ต้องไปครั้นพอถึงน้ำแห้งก็กระโดดลงที่หินแล้วสปริงตัวขึ้นไปณอีกฝั่งข้างหนึ่งแม้จะเป็นฝั่งที่ไม่ไกลแต่การที่จะว่ายน้ำข้ามฝั่งของแต่ละครั้งไปถ้าตัวเองรอดลูกฝูงเกิดภัยเกิดจระเข้ในน้ำกินลูกฝูงไปเรื่อยๆก็จะมีสมาชิกในฝูงก็หายลดหายไปจึงคิดว่าครั้นเมื่อถึงน้ำแห้งน้ำลดจึงจะกระโดดลงไปครั้นเมื่อทำอย่างนี้อยู่เรื่อยจนมาวันหนึ่งฝั่งจระเข้ก็รู้ว่าลิงนั้นรู้ว่าจะต้องกระโดดลงที่หินนั้นทุกครั้งไปจระเข้ก็เลยคิดกันว่าจะทำอย่างไรจะได้กินลิงตัวนี้ฝ่ายผู้เป็นภรรยาของจระเข้ก็เลยคิดอยากจะกินหัวใจของลิงนี่บอกฝ่ายเป็นผู้เป็นสามีฝ่ายสามีที่เป็นจระเข้ในชาดกเรื่องนี้นี่คุยกันถึงเรื่องของว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องกินหัวใจของลิงให้ได้จึงไปนั่งรอเพื่อที่จะกินลิงตัวนั้นแล้วไปเกาะอยู่ที่หินครั้นเมื่อน้ำลดลงจระเข้ก็เหมือนกับหินที่อยู่ตรงนั้นฝ่ายลิงก็เกิดความสงสัยว่าน้ำลดแล้วทำไมหินก้อนเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมลิงโพธิสัตว์ก็เลยถามถึงเรื่องของก้อนหินว่าทำไมวันนี้หินนี่มีความสูงขึ้นเป็นปกติเป็นอย่างไรทำไมถึงสูงขึ้นถามมาถามไปก็ไม่มีการตอบเพราะหินพูดไม่ได้แต่สัตว์ที่เป็นจระเข้ก็เลยยินอยู่หลายครั้งเข้าก็เกิดความสงสัยว่าลิงโพธิสัตว์นี่น่าจะคุยกับก้อนหินได้ก็เลยเผลอตอบไปครั้นเมื่อตอบไปลิงก็เลยรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ก้อนหินเป็นจระเข้ที่มีรูปลักษณ์คล้ายก้อนหินก็เลยถามว่าทำไมถึงนั่งรออยู่ตรงนี้จระเข้ก็บอกว่าภรรยาอยากจะกินหัวใจของลิงจึงมานั่งรอถ้าลิงกระโดดข้ามที่ก้อนหินเมื่อใดเราก็จะงับเอาลิงกินมาเป็นอาหารทันทีเอาหัวใจไปให้ภรรยาฝ่ายลิงผู้เป็นโพธิสัตว์ก็กลัวว่าจะเสียความเป็นจ่าฝูงกลัวว่าตัวเองน่าจะเจออุปสรรคขึ้นมาอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรก็เลยออกกลอุบายว่าก็ขอให้จระเข้นั้นอ้าปากไว้เดี๋ยวเราจะกระโดดลงในปากเมื่อจระเข้อ้าปากออกมาลิงก็กระโดดลงไปเอาเท้าแตะที่ปากแล้วดีดสปริงตัวไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งจระเข้ก็ฮับปากกินไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาก็แสดงว่า ชัยชนะของลิงโพธิสัตว์ในตอนนั้นคิดขึ้นมาว่าถ้าเราข้ามพ้นไปได้เราก็สามารถที่จะนำลูกฝูงมากินผักผลไม้ฝั่งนี้ได้นี่ก็เรียกว่าในการใช้หลักธรรมในข้อหนึ่งในหลักธรรมข้อนี้เขาเรียกว่าในธรรมคุณของความดีเรื่องของการจาคะนี่คือจาคะธรรมถ้าลิงจ่าฝูงโพธิสัตว์ไม่สละชีพของตนด้วยการกระโดดถ้าพลาดลงมาก็ตกลงในปากของจระเข้แต่การที่ตนนั้นไม่ประมาทโดยการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงด้วยความคิดว่าครั้นเมื่อจระเข้อ้าปากก็ไม่สามารถที่จะงับตัวของตนเข้าไปได้จึงทำให้ข้ามพ้นจากภาวะวิกฤตอย่างนี้เช่นกันมาดูสถานการณ์วิกฤตบ้านเราในสมัยหนึ่งที่เขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของเรื่องอารยธรรมสมัยรัชกาลที่9เมื่อมีภัยในเรื่องของน้ำมันก็มักจะใช้เรื่องของต้นอ้อยบ้างข้าวโพดบ้างมันสำปะหลังเอามาเข้าโรงงานเข้าขึ้นมาทำเป็นแอลกอฮอล์ผลิตจน 91% ได้เป็นบินเซนขึ้นมาครั้นเมื่อใช้เวลารวมกันเข้าอีก 10%ถ้าไม่เกิดเป็นการผลิตเป็นแก๊สโซงอขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าใช้วิกฤตช่วงที่เกิดความทุกข์ยากเหล่านั้นให้เป็นโอกาสการที่จะนำสิ่งของที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ขณะที่บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยเกิดความทุกข์ยากแต่สามารถที่จะชนะชัยชนะตรงนั้นได้บ้านเราเป็นประเทศเมืองร้อนเราก็ใช้แสงของโซลาร์เซลล์คือดวงอาทิตย์เมื่อมีแสงของดวงอาทิตย์มาเกือบตลอดทั้งวันไม่เหมือนกับเมืองหนาวแต่ฝั่งยุโรปมักจะหนาวมากกว่าร้อนเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เลยต้องใช้แบบโซลาร์เซลล์นี่เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการวิจัยขึ้นมาเมื่อเราใช้เวลาล่วงเลยผ่านไปในกลางค่ำกลางคืนก็สามารถที่ใช้แบตเตอรี่สำรองใช้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นชัยชนะเหล่านี้เรียกว่าชัยชนะขณะที่เจออุปสรรคถ้าหากเรามีวิกฤตในเรื่องใดขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ได้นำเอาหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเศรษฐีอุอากาสะหรือบอกว่าอุทานสัมปทาอารักสัมปทากัลยาณมิตรตาหรือสมชีวิตามาใช้ได้ถ้าหากมีใจในความเป็นคารวาสคลองเรือนอยู่มีความทุกข์ยากลำบากหนึ่งต้องใช้สัจจะสองธรรมะสามขันติและสี่จาคะสี่ธรรมข้อนี้สามารถนำชีวิตให้เป็นสุขได้เพราะฉะนั้นในการบรรยายรายการธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้ในเรื่องของชัยชนะขณะที่เจออุปสรรคก็เห็นว่าพอสมควรเวลาก็ขอบุญญาธิการสิ่งที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้ขอคุณความดีเหล่านี้จงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดถึงผู้ฟังทุกคนในครอบครัวมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลันใหม่สมบูรณ์แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดๆที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สรรพสิ่งนั้นๆอันเป็นสิริมงคลจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: ธรรมะเพื่อชีวิตขอคิดเตือนใจให้แสงธรรมนะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้าโรดโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
5: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brands เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
6: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรมพันใจควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508ค่ะและพระราชทานออกบรรเลงวันที่8เมษายน2509นับเป็นเพลงที่4นะคะที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเพลงนั้นคือ Echo ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยให้ชื่อ Well คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Echo โดยคุณไลก้าค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508ทั้งทำนองและคำร้องคือเอ็โคคุณไลก้าเป็นผู้ขับร้องค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะเพลงแรกคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะโพ้นขอบฟ้าต่อด้วยคุณเลิศประสมทรัพย์ชาวทุ่งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นคือโพนขอบฟ้าและชาวทุ่งศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองศรีสวัสดิ์นั้นเป็นนักกลอนฝีมือดีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อจบจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ไปอยู่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากนั้นก็ไปเป็นนักบัญชีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานยาสูบไปอยู่บริษัทดิทแฮมแล้วก็ไปอยู่สายการบินคาเท่ค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพหลากหลายนะคะและเริ่มเขียนเรื่องราวส่งให้กับบางกอกโพสต์ค่ะโดยใช้นามปากกาภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเขียนโครงฉันท์กับกลอนต่างๆด้วยเพลงแรกที่แต่งก็คือมนต์รักฤดูร้อนซึ่งคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์เพลงแรกก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินเป็นผู้ขับร้องค่ะและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเพลงเราจะฟังลาทีปากน้ำโดยคุณนพดลชาวไร่เงินป่าช้าใจโดยคุณอ้อยอัชราและฟ้าแดงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องทั้ง3เพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองโดยครู

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของนักกลอนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือศรีสวัสดิ์พิจิตรการแต่งคำร้องและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทํานองค่ะซึ่งมีมากมายทีเดียวคุณวรนุชอารีในเพลงวันและคืนต่อด้วยโสกาโสกีถวันภุกกาธรบันทึกเสียงนะคะและเพลงที่3คนเรารักกันยากโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยุ

านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณบุษยาในเพลงแก้วจ๋าคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสั่งทานและคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติเพ้อฝันไป

จะเห็นว่าคำร้องที่ศรีสวัสดิ์แต่งเป็นเพลงนั้นเป็นภาษากวีซึ่งให้เกิดแง่คิดไปหลากหลายทีเดียวนะคะเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าครูเอื้อมาขอให้ไปบันทึกตามคำเรียกร้องของชาวเพชรบุรีและครูเอื้อได้สัญญาว่าจะให้คุณมัทนาบันทึกเสียงตอนนั้นก็ปี2515ค่ะอายุประมาณ50ปีซึ่งคุณมัทนาได้ลาออกจากวงของกรมโฆษณาการแล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งคือสนสามพลานสุนทรภรณ์ขับร้องนำหมู่ศรีสวัสดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
4: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
5: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
6: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4 แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันได้เพลงไทยควรคำหนึ่งเป็นผลงานของพันตรีบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและผู้ขับร้องคือคุณบุญเลิศเสมาชัย
1: คนเชื่อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของเรา

ูนวายวายเพื่อทิ้งท้ายควรคิดคำหนึ่งให้ถึงจุดเก่าครั้งมีระชนหนเก่าถูกต้อง

พลงไทยควรคำนึงเป็นเพลงที่พันเอกการุณเก่งระดมยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารได้จัดประกวดนะคะและเพลงนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งค่ะพันเอกการุณท่านจะนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถานีแต่เห็นว่ายาวเกินไปก็มาขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวจิตรวาทการค่ะตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำจากละครเรื่องศึกถลางปี2480

รับฟังสองเพลงต่อไปนี้นะคะคอยชู้คู่ชมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ต่อได้เกลือจิ้มเกลือคุณเพ็ญแขกระจารึกและคุณอุโคตจันเรืองบันทึกเสียงร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ปากแม่เข้มเกินคนอวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอพรานเธอจะชมทุกวัน

พลงที่บรรเลงได้วงกรุงเทพสวิงคือคอยชูคู่ชมและเกลือจิ้มเกลือได้ฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้มารู้จักวงดนตรีกรุงเทพสวิงกันค่ะเพราะว่ามีผลงานไม่ใช่น้อยเหมือนกันวงกรุงเทพสวิงนี่เป็นวงดนตรีแจ๊สนะคะก่อตั้งโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะมีชื่อเสียงจากการที่นำวงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุจสคือกรมเจรทหารสื่อสารกองทัพบกในระยะแรกๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมแต่งคำร้องอย่างเช่นคุณอุทิศทินกรณ์ณอยุธยาคุณเกษมชื่นประดิษฐ์สุนทรยาณเวียงการศิลปินแห่งชาตินะคะและผู้ที่แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานก็คืออาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงนั่นเองวงกรุงเทพสวิงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับวงการเพลงแจ๊สและเพลงไทยสากล นะคะเราจะฟังผลงานของวงกรุงเทพสวิงอีก3เพลงในชุดต่อไปนี้รำเทียนขับร้องโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแม่นางสงโดยคุณสมยศทัศนพันธ์อีกหน้าหนึ่งของแม่นางสงก็คือเชยยอดชูคุณชาญเย็นแขและคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้อุทิศทินกรณ์ณอยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งบรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ายหรือไทยเมื่ออยู่ใกล้น้องสุขสมปองร่วมหอร่วมห้องสองรา

ยขวัญใจใช่เชยให้มองใจพี่รักจริง

านผู้ฟังครับพูดถึงอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินี่นะคะท่านเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ20ค่ะมีครูสลายไกรเลิศสนับสนุนจากนั้นก็ไปเล่นตามไนท์คลับต่างๆและท่านเล่นเปียโนนะคะโดยมีครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเล่นทรัมเป็ตครูธนิตผลประเสริฐเล่นแซกโซโฟนและคลาริเนตครูเวชสุนทรจามรเล่นทรัมเป็ตนะคะนี่ก็เป็นนักดนตรีในยุคแรกๆของวงกรุงเทพสวิงค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตผู้ที่ขับร้องมากที่สุดก็จะเป็นคุณชาญเย็นแขค่ะเราจะฟังนี่แหละคนคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ทำนองโดยครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติพี่จนใช่ไหมเป็นนิสุนทรียานเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3นางครวนทั้ง3เพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องกับวงกรุงเทพสวิงค่ะ

จารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเมื่อครั้งที่ตั้งวงกรุงเทพสวิงนั้นก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเศรษฐาศิละฉายาคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติกันไปทั้งหมดฟังคุณชลินนันทนาครค่ะนางในดวงใจต่อด้วยนาวาสวัสดิ์โดยคุณเพ็ญแขกกาลจารึกผลงานของสุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ธาตุสังคมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บรรเลงในวงกรุงเทพสวิงในความควบคุมของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งช

ญาติวงพงษาเขาพากันตามยิ่งทำให้ช้ำที่ใจระทม

อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลและเรียบเรียงเสียงประสานปี2532นะคะฟังผลงานของท่านในช่วงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะพิรมรักโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณเพ็ญแขกการจารึกและคุณอุโคตจันเรืองขับร้องสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติคืนนี้อุเทนพรมพันใจดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 น.ทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไป

ริญสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเรามาพบกันเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้มีความสงบ

เป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกทำด้วยกันไปเลยโดยการนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจโดยการทำโดยการปฏิบัติวันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณานามรูปกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นรูปใจของเรานี่แหละท่านผู้

ใจมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมกายมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามของเรานี้ไว้ท่านผู้ฟังหาที่เหมาะเหมาะที่เหมาะเหมาะก็คือกายเรานี่แหละเป็นสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลเคชันที่มันเหมาะแล้วหาเวลาที่มันเหมาะเหมาะเวลาเหมาะเหมาะก็เอาตอนนี้แหละตอนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่แหละไม่ต้องไปคิดโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนเย็นโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนขับรถเอาตอนนี้ตอนเย็นตอนขับรถก็ฟังอีกก็จะว่ายังไงตอนนี้ก็เอาด้วยที่นี่เวลานี้กายของเรานี้

ในเสียงผ่านทางลิ้นเสียงผ่านทางหูตื่นหรือยังหรือว่ากลิ่นผ่านทางจมูกตื่นนี่คือพุทโธแล้วเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นึกพุทโธในใจตื่นขึ้นได้แล้วมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามเสียงตามกลิ่นหรือแม้แต่ตามความคิดนึกความคิดนึกเดี๋ยวเราเพลินไปได้นะคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องสถานการณ์โน้นนี่มันค่อยเพลินไปทีละนิดละนิดละนิดจนเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปประมาทไปนั่นคือไม่มีสติอย่าเพลินไปตามความคิดแต่ให้ตั้งความคิดไว้อันเดียวเลยในที่นี้คือพุทโธเวลาเราตั้งความคิดอันใดหนึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอันเดียวเรื่องเดียวเวลาเดียวตลอดเวลานะคนเราเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีเราได้ยินเสียงหลาย

เสียงเล่นนี่ก็มีทั้งเสียงเบสเสียงอิเล็กตรอนเสียงกีตาร์ใช่ไหมล่ะเวลากินอาหารมันก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานนี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็หวานนี่เขาใส่น้ำผึ้งมันก็หลายอย่างด้วยกันอยู่นี่แหละเหมือนกันความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างในเวลาเดียวกันไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นภาพความคิดที่เป็นเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามเนี่ยมีอยู่ในจิตใจของเราในช่องทางใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนี่แหละที่เราสำคัญคือเราเลือกเอาในการเลือกเอาเนี่ยคือการตั้งสติเอาไว้สติคือความระลึกได้คุณจะมาระลึกอันไหนได้คุณก็ต้องเลือกไงสติคือจึงเป็นการแยกแยะด้วยแยกแยะออกเอาอะไรในที่นี้เอาพุทโธอย่างเดียวมีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นตามมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเฝ้าประตูคุณตั้งป้อมยามขึ้นใช่ไหมคนเฝ้าประตูนี่ก็คือยามนั่นแหละคนเข้าคนออกก็มีช่องทางคือใจเปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นเกตเป็นทางเข้าทางออกเป็นช่องทางคนที่เข้าคนที่ออกก็คือความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายความคิดความรู้สึกภาษามนสิการอะไรต่างๆนี่อยู่ในช่องทางนี้เข้าออกทางประตูนี้ป้อมยามที่เราตั้งขึ้นจะเรียกยามมาคุณก็ตั้งป้อมไว้ป้อมในที่นี้เราเอากรรมพุทโธตั้งเอาไว้ยามที่มาอยู่ในป้อมคอยดูคนเข้าคนออกยามนี่คือสติเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันตอนนี้ยามจะเห็นไหมว่าคนเข้าบางคนมันมีปกติพิรุธคนเข้าบางคนมันได้เดี๋ยวนี้ก็ติดระบบ facial recognition ดูฟังหรือไม่ก็มีระบบฐานข้อมูลคุณก่อนจะเข้าเนี่ยคุณสแกนบัตรประชาชนซะก่อนติดคนนี้อ้าวอยู่ใน blacklist คุณห้ามเข้าพวกนี้พวกอยู่ใน green list เข้าได้หรือมี facial recognition เขาก็จะหมายหัวไว้หน้านี้มันแดงหน้านี้มันเขียวเข้าได้เข้าไม่ได้นี่คนที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยดูแลนี่คือยามที่เขาจะคอยตรวจตราดูเช่นเดียวกันสติของเราต้องมาฟังตั้งขึ้นไว้ไม่เพลินไปตามความคิดนึกอาจจะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆหลากหลายอย่างลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปมาใช่ไหมแต่มันนั่งนิ่งๆมันก็จะยุกยิกเกาหัวบ้างเกาจมูกบ้างเกาหลังบ้างสุดท้ายก็ไปเกาก้นด้วยเกาหมดทุกที่อยู่ไม่นิ่งแต่เราเอามันมาผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักต่อให้มันขยับไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่หนีออกไปจากเชือกนี่ต่อให้มันพยายามจะวิ่งไปป่าทางเหนือป่าทางใต้ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่ว่าก็อยู่ในอาณาเขตกรอบครอบของเชือกนี้เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติไว้มีพุทโธนี่นะบางทีจะมีความคิดมันจะให้จิตของเราเนี่ยคล้อยไปตามแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมพุทโธนี่คือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มพอเชือกผูกลิงมันไม่ขาดเสาหลักลิงมันไม่ล้มมันก็ไปไหนไม่ได้ความคิดนึกผ่านมาผ่านไปคิดเรื่องแฟนบ้างโอ้แฟนไม่มีก็คิดเรื่องเหตุการณ์บ้างถ้าไม่ลืมพุทโธสติไม่หนีหายไม่มีปัญหาดูฝังมันก็ไปได้แค่นี้นิดหน่อยบางทีมันมีเราไม่เผลอเราไม่เพลินตั้งสติไว้ให้ได้ทีนี้บางทีด้วยความชำนาญของยามเขาเนี่ยก็มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีไม่ต้องมีป้อมอะแต่จะเดินไปดูมุมนี้แล้วก็เดินไปดูมุมนั้นแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยไม่หนีหายไปไหนอันนี้คือยามก็มีความชำนาญแล้ว
มือนกันเวลาที่สติเรามีกำลังมีความระงับลงระงับลงของจิตใจเมื่อนี้คำว่าพุทโธมันก็หายไปท่านผู้ฟังหายวุบไปหายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาสติเรายังตั้งอยู่ตรวจตราคนได้คนเข้าออกอาจจะมากอาจจะน้อยไม่มีปัญหานะเช่นเดียวกันบางทีความคิดนึกในช่องทางใจของเราเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะมากมันเป็นบางครั้งบางคราวบางเวลาตอนเช้าๆตื่นมาใหม่ๆอาจจะน้อยตอนเย็นๆหลังเลิกงานอาจจะมากหรือบางคนอาจจะกลับกันได้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้ได้พอเราตั้งสติเอาไว้แล้วจิตสงบลงพอสมควรเริ่มเพียงพอที่จะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เป็นฐานขึ้นมาได้นี่อันนี้คือเราเริ่มมีสมาธิท่านผู้ฟังจิตใจเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำการพิจารณาในเรื่องนามและรูปท่านผู้ฟังคือกายและใจของเราอะไรคือนามอะไรคือรูปนามนั้นท่านแจกแจงเอาไว้ว่าคือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้นั่นคือเวทนานามคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้เรารู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็บอกอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายอ๋อนั่นเป็นดนตรีนี่เป็นข้าวอันนั้นเป็นน้ำคุณเรียกชื่อมันออกมาได้นั่นนั่นคือสัญญาแต่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมันก็เป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในชื่อเรียกเหล่านั้นนั่นคือสัญญาในส่วนที่เป็นนามนั้นยังมีเจตนาด้วยเจตนาเนี่ยคือคุณปักใจลงไปคุณดำริลงไปคุณมีความคิดนึกไปคุณตั้งเจตนาไปว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนานะเพราะเจตนาก็คือเจตนาความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารมันก็เป็นคนละอย่างกันกับเจตนาบางคนเนี่ยมีความกังวลใจทำฟังว่าทำไมมีความคิดนี้โผล่มาในจิตใจผมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ไปได้ไงเนี่ยจะเป็นกรรมไหมก็ถ้ามันไม่ได้มีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมอยู่แล้วเพราะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งอยู่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการทำดีทำชั่วนี่ก็ต้องยกตัวอย่างของคนทำความชั่วขึ้นมาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะพูดออกมาได้ก็ต้องคิดซะก่อนใช่ปะล่ะเอาถ้างั้นคิดอย่างนี้ก็เป็นเจตนาพระพุทธเจ้าจะมีเจตนาในการคิดไม่ดีหรอมันคนละอย่างอย่างทุกฝั่งเจตนาก็อย่างหนึ่งความคิดนึกการปรุงแต่งไปก็อีกอย่างหนึ่งความคิดนึกนั่นคือสัญญาท่านจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่ไม่ได้เป็นคำไม่ได้เป็นเจตนาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจความปักใจลงไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือเจตนาเพราะสำหรับบางคนที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยมันเรียกจะแก้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นเจตนาแต่เป็นแค่ความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารเนี่ยคนที่แก้ได้คนเป็นโรคเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าบ้างอาการมีหลายบุคลิกบ้างแต่ถ้าเพราะว่ามันเลยเถิดเกินไปจนถึงเป็นเจตนาแล้วมันอาจจะแก้ยากอย่างไรก็ตามในช่องทางใจของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ว่ามานี้คือเวทนาคือความรู้สึกในช่องทางใจสุขบ้างทุกบ้างที่ว่ามานี้คือสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้จำได้เรียกสิ่งนี้ว่าของแข็งเรียกสิ่งนี้ว่าชื่อคนนั้นเรียกสิ่งนี้ว่า

ใจลงไปฝังใจลงไปดำริไปอยู่ในสิ่งใดนี่คือเจตนานอกจากนี้ยังมีผัสสะด้วยทั้งวางผัสสะเนี่ยคือการกระทบผัสสะเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ประการต้องมีเสียงต้องมีหูมีหูมีเสียงแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางหูคือการรู้แจ้งทางหูประกอบกัน3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผัสสะถ้ามีแต่เสียงแล้วไม่มีหูเช่นคนหูหนวกก็จะเกิดความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณไม่ได้มันก็จะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้หรือว่าต่อให้มีเสียงแล้วก็มีหูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดการรู้แจ้งทางหูคือไม่เกิดโสตวิญญาณเช่นกรณีที่ว่าคนนอนหลับอยู่เนี่ยคุณไปเรียกเขามีเสียงไหมมีหูมันมีอยู่ไหมหูก็ไม่ได้อุดไว้มีหูอยู่กระบวนการทำงานของกระดูกทั้งค้อนโคลนมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีการรู้แจ้งทางหูเนื่องจากหลับอยู่พอไม่มีโสตวิญญาณมันก็จะไม่เกิดผัสสะก็จึงไม่รู้สึกตัวขึ้นหรือว่าคนที่ทำอะไรจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอยู่เงี้ยมันมีคนเรียกเนี่ยหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดผัสสะผัสสะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ในนี้นามรูปมันอยู่ในนี้แล้วมันรวมกันมาที่น่าสนใจมันก็คือมโนผัสสะนี่มีตะกี้พูดถึงคือโสตผัสสะใช่ไหมผัสสะการกระทบทางหูก็เป็นเรื่องของเสียงแต่ถ้าเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นมโนผัสสะเป็นเรื่องของใจในช่องทางใจผัสสะทางใจก็มีนะเอาผัสสะทางใจมโนนี่เป็นยังไงนะมันก็ต้องมีมโนไงคือมีใจมันคุณต้องมีหูเพื่อที่จะรับเสียงใช่ไหมคุณก็ต้องมีใจเพื่อที่จะรับอะไรรับอะไรที่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะก็เรียกธรรมารมณ์มีธรรมารมณ์มีใจคือมโนมันก็จะมีการรู้แจ้งทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณมโนกับวิญญาณมันไม่ใช่เดียวกันทั้งฝั่งมโนคือช่องทางใจเหมือนช่องทางหูเหมือนช่องทางตาวิญญาณคือการรู้แจ้งเหมือนจักษุวิญญาณเหมือนโสตวิญญาณเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนั่นว่านี่ก็เป็นมโนวิญญาณเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคนละแบบวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคือเสียงกระทบหูหรือเกิดจากเชื้อคือรูปกระทบตาหรือเกิดจากการสะกิดคือธรรมารมณ์กระทบใจความคิดนึกอะไรต่างๆธรรมารมณ์บางทีเป็นของเราบ้างบางทีเป็นของคนอื่นบ้างบางทีมันมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์มากระทบสะกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณแล้ว3อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนี่คือผัสสะมีผัสสะแล้วก็ยังมีมนสิการมนสิการนั้นหมายถึงการทำในใจการทำในใจนี้จะเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้ทุกฝั่งเพราะว่ามันแบบทำในใจอ่ะคือแบบปรุงแต่งคิดนึกคืออาจจะไม่ใช่คิดนึกเพราะว่าถ้าคิดนึกนี่มันจะเป็นเรื่องของเจตนาไปแต่ว่าปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเขาก็จึงว่าถ้าคุณปรุงแต่งทำในใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่แยบคายก็จึงเรียกว่าอโยนิโสมนสิการแต่ถ้าปรุงแต่งโดยแยบคายเขาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการการทำในใจมีแบบต่างๆ
ผสมกันความคิดนึกนั่นนี่บางทีมันมีมันโผล่มันเป็นออกมาได้คนที่รู้จักแยกแยะได้นี่มันมีเป็นหลายอย่างนี่คือน้ำตำฟังนี่คือน้ำเกิดขึ้นในช่องทางใจอาศัยธรรมารมณ์บ้างอาศัยวิญญาณบ้างเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่าน้ำรูปล่ะรูปก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุสี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่นี้เราเรียกว่ารูปธาตุสี่นี้มีอะไรบ้างก็ธาตุดินของอะไรที่เป็นของเช่นแข็งทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามนี่คือธาตุดินหมดอ่ะถ้าภายนอกก็จะหินอาจจะดินอาจจะเหล็กพวกนี้คือธาตุดินถ้าภายในก็เนี่ยละผมเนี่ยเห็น

มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มทั้งภายในภายนอกแต่ภายนอกนี่ก็น้ำในแม่น้ำ

ประธาตุไฟจริงๆแล้วก็สามารถจัดเรื่องแสงลงไปในธาตุไฟนี้ได้ด้วยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานปล่อยออกไปพลังงานอย่างดวงอาทิตย์แผดแสงมากระทบโลกก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นแบบนี้เราจะเรื่องแสงอยู่ในเรื่องของธาตุไฟด้วยก็ได้ดังนั้นแสงที่เป็นอะไรละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในธาตุสี่อยู่ความร้อนบางทีเราจับตัวตนของความร้อนจับตัวตนของแสงไม่ได้ภาพเทโรแกรมอย่างเงี้ยแต่มันก็คือแสงเป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นความร้อนแบบหนึ่งเหมือนกันธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเป็นธาตุไฟเหมือนกันภายนอกก็คือแสงคือความร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมภายในก็คือไฟที่ย่อยอาหารวัดอุณหภูมิออกมาได้ 36.5 อย่างเงี้ยอันนี้คือธาตุไฟภายในนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ยังมีธาตุลมด้วยธาตุลมนี่ก็คือของที่มันพัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมภายนอกนี่ก็มีลมร้อนลมหนาวลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหมุนไปเป็นวงกลมลมเวลัมพาโอ้มีลมหลายประเภทเป็นบรรยากาศต่างๆนี่แหละท่านฟังเป็นธาตุลมเป็นอากาศภายในก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออากาศอากาศนี่คือธาตุลมนั่นเองท่านฟังแต่ถ้าอวกาศคือช่องว่างๆไม่มีอากาศก็ไปอาศัยอยู่ด้วย

งที่ว่างๆในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ช่องว่างนะคือมันมีอากาศอยู่เราเรียกอากาศเหล่านั้นเนี่ยว่าธาตุลมดินน้ำไฟลมหรืออะไรก็ตามที่มันประกอบขึ้นจากธาตุสี่เหล่านี้คนไทยบางทีเราก็เรียกตามหนังจักรๆวงๆอ่ะท่านฟังเราเรียกกันมาแต่ก่อนก็ดินน้ำลมไฟแต่ถ้าเรียงตามภาษาบาลีก็ดินน้ำไฟลมเรียกยังไงก็ได้มันผสมกันมันก็อยู่ในนี้แหละเรียกกันว่ารูปคือกายของเราถ้ารูปผสมกันในลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมารูปสี่อย่างนี้นะคือหมายถึงดินน้ำไฟลมเนี่ยมาผสมกันบางทีมันไม่ได้ให้เกิดชีวิตเช่นว่าคุณเอาอาหารมาผัดใส่กันปรุงออกมาแล้วเสิร์ฟเป็นต้มผักหม้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นชีวิตเป็นตัวอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับกายของเรากายของเราเนี่ยก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับต้มผักแต่ว่ามีชีวิตขึ้นมาต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนก็ตรงที่มันมีชีวิตมีลักษณะแสดงความเป็นอายตนะออกมานั่นเองมีอินทรีย์ฉันว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าชีวิตก็ได้อินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่ก็ได้มีช่องทางอะไรที่มันเป็นใหญ่ขึ้นมาโอกริบตาหูจมูกลิ้นและกายมีอินทรีย์แบบนี้ขึ้นมาคือแสดงถึงความมีชีวิตรับรู้เสียงได้ผ่านทางหูรับรู้รูปได้ผ่านทางตานี่คือธาตุสี่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาโดยมีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นช่องทางตาช่องทางหูขึ้นมามีรูปทั้งที่แบบมีชีวิตคือมีอินทรีย์มีช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆมีรูปแบบชนิดที่ไม่มีชีวิตก็มีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางทีอาศัยกันอยู่อย่างในร่างกายของคนเราอย่างเงี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตพวกไมโครบเนี่ยอยู่แบบว่าเยอะแยะมากประมาณแบบครึ่งๆกันเลยกับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ก็ตาหูพวกอินทรีย์ต่างๆแต่เซลล์อื่นๆไมโครบจุลินทรีย์

ไม่ได้จะเป็นเซลล์ของมนุษย์แต่ช่วยให้มีการดำรงอยู่ได้อาศัยกันอยู่เนี่ยก็มีสัตว์ประเภทหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจะเป็นปลาวาฬจะเป็นลิงจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกตัวใหญ่ตัวเล็กถ้ามีลักษณะที่มีชีวิตมันก็มีท่าทีอย่างอื่นอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวของมันประกอบกันขึ้นมานี่เราเรียกว่าเป็นรูปคือเป็นกายจึงมีใจมีกายมีนามมีรูปนี่เราจึงเรียกว่านามรูปนามรูปเนี่ยมีอยู่ในกายของเราทีนี้ในส่วนที่เป็นนามที่พูดถึงว่ามีภาษาใช่ไหมมันก็มีวิญญาณอยู่ในภาษานั่นแหละแล้วนี้ทำไมวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นภาษาซึ่งอยู่ที่ส่วนที่เป็นนามนามรูปมันก็มีวิญญาณด้วยไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้วไปอาศัยกันอยู่ได้ไงนามรูปกับวิญญาณเราจะพิจารณารูปพิจารณานามจะเห็นนามเห็นรูปเราก็ต้องเห็นวิญญาณด้วยวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยท่านฟังมันก็เป็นของมันอยู่นี่แหละเป็นธรรมชาติของมันไปมีนามมีรูปมีดินมีฟ้ามีท้องฟ้าต้นไม้ความคิดนึกนั่นนี่นามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันอยู่แล้วนะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดาก็เลยเป็นธรรมติตามันก็เป็นของมันอย่างนี้นามรูปนี่เป็นกฎที่เป็นตายตัวแห่งธรรมดาคือเป็นธรรมนิยามตามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะให้เป็นยังไงอาศัยกันและกันเกิดเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือถ้าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณก็อาศัยกันแบบนี้บางทีเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะบางทีเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้นั่นเองแต่นามรูปที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันมาได้ไงอะไรเป็นเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมันอยู่ในนามรูปแล้วไงส่วนที่เป็นผัสสะตอนนั้นมันมาก้าวลงกันตรงไหนมันอาศัยกันให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เรียกเป็นตาคือเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้กวนนะท่านฟังขอโทษทีแต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตาเนี่ยมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างเนี้ยเป็นอวิตตาตานี่แล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นด้วยนะก็เรียกเป็นอนัญญตตาก็มันเป็นอย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นยังไงก็เรียกเป็นอิทธัปปัจจยตาคือพูดก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบเนี้ยแต่เราจะเข้าใจเรื่องนามรูปพิจารณานามรูปก็ต้องเห็นเหตุมันด้วยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณไงวิญญาณคือความรู้แจ้งก็มันก็อยู่ในนามรูปอยู่แล้วป่ะตรงภาษาท่านอธิบายมาก็นี่แหละทำไมบางทีท่านก็เรียกว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปก็อยู่ที่ว่าคุณมองแบบไหนมองจากเหตุปัจจัยอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังแล้วทำไมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่วนไปวนมาอย่างนี้มันจะงงไหมงงแน่ถ้าไม่มีสติงงแน่ถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะออกคมๆเนี่ยปาดลงไปเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้อันดับแรกมีวิญญาณมีนามรูปมีวิญญาณจะพิจารณานามรูปก็ต้องเอาวิญญาณเข้ามาด้วยวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ตรงไหน
วิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารของนามรูปเป็นอาหารตรงที่ว่าวิญญาณอาหารไงอาหารคือวิญญาณคือการรู้แจ้งมันจะไปเป็นอาหารเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งให้วิญญาณก็ไปก้าวลงให้นามรูปไปก้าวลงในวิญญาณให้วิญญาณไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกเป็นวิญญาณทิฏฐิคือจุดที่จะให้วิญญาณมันก้าวลงไปวิญญาณก็เป็นฐานที่ตั้งให้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก้าวลงมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองคำพิงกันตบฟังมันต้องอาศัยกันสองอันอันหนึ่งเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนั่นแหละอันหนึ่งเป็นรองอีกอันหนึ่งก็เป็นรองนั่นแหละก็คือถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็เป็นรองใช่ไหมอันหนึ่งเป็นรองอันหนึ่งก็เป็นหลักต้องอาศัยกันถามว่าการหยั่งลงของนามรูปนามรูปนี่ไปหยั่งลงในอะไรก็วิญญาณไงเอาวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปมันไปหยั่งลงกันตอนไหนมันไปอาศัยกันได้ยังไงเมื่อไรก็ตามตัวฝังที่เราเกิดมีความรู้สึกเป็นสิ่งน่ารักเป็นสิ่งน่ายินดีเห็นโดยความเป็นรสอร่อยเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ความดีเห็นแต่ความสวยงามนี่แหละคือเราจะเพลินไปในสิ่งนั้นๆสิ่งใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความดีความสวยงามเพลิดเพลินลุ่มหลงไปแล้วสิ่งนั้นแหละท่านผู้ฟังนามรูปมันจะไปหยั่งลงได้การรับรู้นั้นน่ะเป็นอาหารของนามรูปทันทีพอมีนามรูปแล้วมันก็จึงมีสัลยตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติความทุกข์ต่างๆก็ตามกันมาเป็นปรวนวิญญาณเนี่ยแหละมันดึงมาตอนไหนนะทบทวนอีกทีนึงมีการรับรู้ที่ไหนวิญญาณการรับรู้นั้นการรู้แจ้งนั้นมันจะมาเป็นอาหารให้นามรูปอย่างลงไหมอยู่ที่ว่าคุณมีความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีไปตามการรับรู้นั้นหรือไม่มีอัสสาทะความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปไอ้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปนั้นมันดึงนามไปตรงไหนตรงที่มนสิการโดยไม่แยบคายนั่นแหละดึงเว้ยไปเลยดึงเว้ยไปแล้วมันก็ก้าวลงเลยวิญญาณนั้นก็เป็นอาหารโดยอโยนิโสมนสิการในนามนั้นรูปก็ไปด้วยนามไปทางไหนรูปไปทางนั้นน่ะวิญญาณไปทางไหนมันก็ดึงเรียกนามมาได้ด้วยเพราะว่าด้วยความเพลินความพอใจการหยั่งลงของนามรูปจึงมีวิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารของนามรูปด้วยความน่ารักด้วยความยินดีของอะไรของจิตของเราทุกฝั่งถ้าเรามีจิตปักลงไปในอะไรถ้าเรามีความคิดนึกดำริไปในทางไหนไอ้ความคิดนึกดำริไปทางไหนไปในอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปทางนั้นได้เราคุณตรึกไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนอยู่เรื่อยความเพลินความพอใจความยินดีบางทีมันคลืบคลานต่อไปได้คือเป็นอโยนิโสไงการทำในใจโดยไม่แยบคายไปแล้วยังไงสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณท่านผู้ฟังสิ่งไหนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วมันก็เป็นการหยั่งลงของนามรูปได้ไงเอาใหม่นะท่านผู้ฟังเอาใหม่ตัวเรามีกายมีใจใช่ไหมมีรูปมีนามกายใจรูปนามของเราอาศัยอะไรเกิดอาศัยวิญญาณมันยังไงนะก็ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเพลิดเพลินน่ารักน่ายินดีในการเห็นการรับรู้นั้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่หยั่งลงเป็นอาหารให้นามรูปได้เราทำไมคุณถึงมาเห็นเป็นความรักความพอใจยินดีได้ไงเพราะจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดนึก
ปรุงแต่งดำริปักใจลงไปสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้อารมณ์นั้นจะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณมีการตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วนามรูปมันก้าวลงอย่างลงในวิญญาณการรับรู้นี้ได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แหละมันเป็นตัวที่ให้ไปยึดถือลงไปในสิ่งต่างๆที่คุณไปรับรู้นั่นแหละคุณมีการรับรู้มีการรู้แจ้งมีวิญญาณที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวประณีตในนอกไปจิตเนี่ยมันตามไปที่จะคิดนึกตรีตรึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตึ๊กตักตึ๊กตักตามไปปึ้งอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นบุบบับบุบบับวาบวาบขึ้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันงอกงามขึ้นทันทีเป็นอาหารที่แบบสดได้อร่อยของเจ้านามรูปทันทีจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยตรงฝั่งมันไม่ได้ว่าจะมาเป็นอาหารอะไรมันก็เป็นของมันอยู่งี้แหละแต่เมื่อนั้นกลับกลายมาเป็นวิญญาณอาหารได้ก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงแต่งไปในลักษณะแบบนั้นนั่นเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ท่านผู้ฟังรากของมันเนี่ยยังดิ่งลงไปลึกด้วยแล้วรากของมันเนี่ยก็มีสาขาแผ่กว้างๆไปรอบๆด้วยถ้ารากของมันยังอยู่เนี่ยมันก็ดูดสิ่งอะไรที่เป็นสารอาหารในดินในน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นมันได้แน่รากต่างๆที่ดูดน้ำไปเนี่ยมันคือจิตที่มีอวิชชานี่แหละยิ่งยังลงลึกยิ่งแผ่กว้างซ่านไปตามความอยากความละเอียดความเลวประณีตในนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเอาหมดอ่ะมันแผ่ซ่านไปหมดด้วยอำนาจของอวิชชาการรับรู้ไปทางไหนนี่ไม่พลาดมันเลยที่นามรูปนั้นจะยังลงไปแล้วก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเรื่องราวเกิดเป็นภพเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นของฉันของแกปรุงแต่งกันออกมาก็เยอะแยะมากมายปัญหาในโลกนี้ก็เพราะว่านี่แหละมันมายังลงดูดดื่มกันอยู่ตรงนี้ตรงที่วิญญาณของเราตรงที่อะไรมันเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณให้มันกลายเป็นวิญญาณอาหารก็ตรงที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจึงเป็นการสร้างอารมณ์ให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้จิตมันไปทำยังไงนะอีกทีหนึ่งสิให้มันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งอารมณ์ได้เพราะจิตเนี่ยมันมีฝังลงไปปักลงไปดำริคิดนึกตรีตรึกไปในสิ่งใดจิตนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้พอวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเป็นอาหารได้นามรูปก็ซ้อยใส่ทันทีนามรูปจึงมีการยังลงได้การทำในใจอะไรต่างๆโดยที่มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละมันคือเป็นเขาเรียกว่าลักษณะที่เราทำในใจโดยไม่แยบคายก็มันเป็นอย่างนี้ว่าทำไมคุณไม่รู้หรอว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงคุณนี่ทำในใจโดยไม่หยาบคายคือไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ตามมันไปก็เลยตามน้ำไปลำบากตามน้ำไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยบางทีก็ถูกน้ำวนโดยไปบ้างตามน้ำไปแล้วไปไหนอีกตกเหวตกหน้าผาเป็นน้ำตกลงไปกระแทกหินข้างล่างตายบ้างนี่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ล่องลอยไปตามกระแสแม่น้ำคิดว่าจะเพลินพอใจเอาแม่น้ำนี่ทำไมมันเลี้ยวไปอย่างนี้วะตรงนั้นมียักษ์ขมูขี่เป็นผีเสื้อสมุทรตรงนั้นก็มีน้ำวนมีน้ำตกไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนผิดทางได้นะพระบาทเจ้าเราไปตามอะไรที่เป็นความเพลินความน่ารักพอใจยินดีมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะเป็นอาหารให้นามรูปไปอย่างลงก้าวลงต่อเนื่องต่อไปแล้วบาปอกุศลธรรมหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิโสมนสิการตั้งฟัง
มีการมนสิการมีการทำในใจเข้าใจกระบวนการนี้ของมันให้ได้คุณจะไม่ให้ต้นไม้มันมีเงาเกิดขึ้นนะคุณก็เอาขวานมาสิริดกิ่งริดใบอะไรต่างๆมันออกหมดตัดที่โคนต้นที่เตี้ยเลยแล้วก็เอาจอบเอาตะกร้ามาขุดมันออกด้วยขุดรากมันนี่แหละขุดออกมาให้หมดแม้แต่แค่ว่าเกินองคุลีเนี่ยเอาออกให้หมดหรืออะไรที่มันเล็กน้อยขององคุลีเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้ามันเยอะมากก็ออกด้วยแล้วเอาซากไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าออกผ่าออกแล้วทำให้เป็นซี่ๆเล็กๆไอ้ซี่เล็กๆเนี่ยเอาไปผึ่งลมให้แห้งเอาไปตากแดดไม่ให้มันมีเชื้อไม่ให้มันมีน้ำอยู่ที่ไหนเลยพอคุณเอาไปตากลมตากแดดแล้วแห้งๆเลยใช่ป่ะเอาไปเผาไฟดูเผาไฟเอาไฟแรงๆเนี่ยเผาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฟเนี่ยมันกินเชื้อไม่เลือกทุกฝั่งยิ่งแห้งๆยิ่งไม่มีน้ำไม่มีเชื้อเนี่ยมันกินดีเผาออกมาจนเลยจะเป็นขี้เถ้าถ้าไม่ต้องพูดถึงเอาขี้เถ้าเนี่ยมาบดอีกด้วยบดให้เป็นฝุ่นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยไปตามกระแสลมที่พัดจัดหรือไม่ก็เทลงไปลอยไปตามกระแสน้ำมันเชี่ยวมาถามว่าแล้วเงาของต้นไม้นี่ไปไหนหายเกลี้ยงนะท่านฟังหายเกลี้ยงแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็รากของมันท่านฟังเพื่อวิชาไงเราจะกดตามรากมันลงไปนี่นะนี่เราอยู่ที่โคนที่หน่อมันแล้วมันคือนามรูปแล้วลึกลงไปจากนามรูปนั่นคือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของนามรูปได้แต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณทุกอย่างเป็นอาหารของนามรูปเพราะวิญญาณมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วไหมถ้ามีหูมีเสียงมันก็มีการรู้แจ้งกับธรรมดาทำไมมันวิญญาณอันนี้มันต้องเป็นอาหารของนามรูปวิญญาณบางอย่างมันไม่เป็นอาหารนะอย่างเช่นคุณรับรู้เรื่องราวอะไรของคนอื่นที่เราไม่ได้ค่อยสนใจรู้ไปก็รู้ไปอย่างนั้นมีวิญญาณก็มีวิญญาณไปงั้นไม่ได้จะไปอะไรมาล่ะเอาแต่ว่ารู้บางเรื่องเนี่ยมันจี๊ดรู้บางเรื่องเนี่ยมันเคลิ้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความพอใจไงความยินดีเพลิดเพลินพอใจไปในอะไรสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อให้ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้วิญญาณประเภทนี้ที่มันตั้งอยู่เกิดขึ้นแบบนี้ล่ะที่ว่าอาศัยความเพลินความพอใจที่เป็นอารมณ์ไปมันจึงเป็นอาหารให้นามรูปนามรูปก็จึงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอาหารให้นามรูปนามรูปมีอยู่มันก็มีอยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเป็นไปอย่างอื่นมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปได้รากของมันนั้นคือจิตของเรานั่นเองดูฟังจิตของเราที่คิดนึกตรีตรึกในเรื่องใดๆจิตเนี่ยมันคือเป็นตัวคิดนะคือความคิดในภาษาไทยของเราเนี่ยคือแปลออกมาแล้วบางทีมันกำกวมคิดนี่หมายถึงสัญญาสังขารก็แบบหนึ่งแต่คิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือแบบหนึ่งคิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือเป็นเจตนาละเป็นเจตนาเป็นเจเตติเป็นลักษณะการที่จิตเนี่ยมันฝังลงไปมันปักลงไปมันปรุงแต่งไปเวลาที่เรามีการคิดนึกเป็นลักษณะที่อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกลักษณะแบบนี้แหละทุกฝั่งมันเป็นอนุสัยมันเป็นอนุสัยคือลักษณะที่จิตของเราเนี่ยปักลงไปแล้วมันเป็นสะสมเป็นหมักหมมเป็นเชื้ออยู่ข้างในแล้วเชื้อมีที่ไหนทุกฝั่งอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่วิญญาณก้าวลงนามรูปใส่ลงไปบึมบำบึมบำเหมือนเขาดูดรากขึ้นไปใช่ไหมล่ะต้นไม้มีรากดูดสารอาหารต่างขึ้นไปทีนี้จิตที่มันจะไม่คิดมันจะเป็นยังไงที่จิตไม่ปัก

ป็นอาหารของอนุสัยอนุสัยทั้งฝั่งก็เป็นอาหารของอวิชชาถ้าจิตมีอวิชชาอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละอนุสัยคือลักษณะที่จิตมันปักลงไปทับตมลงไปเป็นอารมณ์คิดนึกไปแบบนี้ด้วยอวิชชาปัญหาเกิดทันทีรากนี่แหละทั้งฝั่งคืออวิชชาแล้วทำไงทีนี้เราก็ถอนรากออกไปไงเราจะถอนรากคือเจ้าอวิชชาออกไปจากจิตเนี่ยคุณก็วิชาเข้ามาไงคุณวิชาคือความรู้จะวิชาคือความรู้เข้ามาได้ไงคุณต้องมีความพ้นต้องมีความเหนือกันให้มันอยู่ได้บ้างความเหนือตรงนี้คืออะไรคือสมาธินั่นแหละเอาง่ายๆให้จิตเนี่ยมันเหนืออยู่จากเรื่องของเสียงเรื่องของรูปให้มันมีความที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดต่างๆนี่คือเนื้อกันนี่คือพ้นกันพ้นกันในลักษณะเหมือนใบบัวกับดอกบัวโดนน้ำนี่แหละมันก็โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เปื้อนกันเรามีความคิดแต่เราไม่ตามมันไปเราได้ยินเสียงเราก็ไม่ตรึกตรึกไปตามได้ยินก็ได้ยินไปดิเราคุณจะทำอย่างนั้นได้ไงยังไงมันถึงจะมีความพ้นเป็นวิมุตติแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติสติเป็นทำที่จะเล่นไปสู่วิมุตติคุณจะมามีสติได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้ใช้อนุสติในที่นี้คือพุทโธนึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าในคุณก็ต่างๆของท่านมีสติตั้งขึ้นแล้วสตินั้นมันจะมารักษาจิตของเราให้มันมีความพ้นจากภาษาต่างๆ

พอเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือวิชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือวิชามันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือวิชามันจะไม่เป็นโดยประการอื่นเหรอไม่นั่นแหละคือวิชาแล้วพอเรารู้ว่าโน่มันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะยังไงนะเป็นอย่างอื่นก็ถ้าคุณไม่เอาพวกนี้ไงหรือฉันไม่เอาเลยขุดรากออกหมดเลยสับให้เป็นซี่น้อยซี่ใหญ่ด้วยเอาแล้วก็พึงให้แห้งด้วยเผาให้แบบจนเหลือแ

เอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้หรอไม่ได้เอาอีกกำหนึ่งออกดูกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้แล้วเอาสองกำออกเลยแล้วอยู่ไหนหายวับนี่คือความรู้ทุกฝั่งเราให้ความรู้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีร่องอวิชชานะมีความรู้นี้เกิดขึ้นใช่ปะจิตจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากเครือข่ายของตัณหาอวิชชาที่มันมาอาศัยดูดเรานี่แหละอาศัยกายอาศัยใจของเราดูดเลือดสูบเนื้อเรากินอยู่มาตลอดนี่แหละเราจะหลุดพ้นจากมันได้แต่เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้เนื้อไปกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่พอเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมันพอไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีนั้นจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงเพราะด้วยความที่เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงจึงไม่สะดุ้งระวังจึงไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทุกฝั่งเวลาเราตัดสับต้นไม้มันยับจนไม่เหลือเงาให้เราต้องเห็นอีกเนี่ยต้องซ้ำบางทีต้องซ้ำเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นในความกำหนัดยินดีพอใจเคลือบเคลิมเพลินไปตามสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีการอย่างลงของนามรูปโอเคพอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นสภาวะแห่งความน่ารักความน่ายินดีหรอกเราจะเห็นมันโดยความเป็นโทษอยู่แล้วโดยความที่มันไม่เที่ยงนั้นนามรูปเนี่ยจะหยั่งลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นมันจะไม่ใช่อาหารที่นามรูปหยั่งลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่อาหารคือการตั้งอยู่ของวิญญาณมันไม่มีมีวิญญาณอยู่ก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นเป็นตัวตนไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่คุณเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นน่ะมันเป็นวิชาไงเป็นความรู้พอเป็นวิชาความรู้จิตลักษณะที่มันจะเป็นอนุสัยเกิดขึ้นปักลงไปเนี่ยมันปักลงไม่ได้เพราะความรู้มันเกิดพอมีวิชาความรู้เกิดจิตที่มันจะให้ไปเกิดเป็นอนุสัยปักลงไปคิดลงไปตามนั้นมันไปไม่ได้ใช่ป่ะอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดพออารมณ์มันเป็นที่จะตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดนามรูปมันยังลงไม่ได้แล้วเป็นยังไงมันดับทั้งฝั่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดับหมายถึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นดับจากอะไรดับจากอวิชชาดับจากอสภะพอหลุดพ้นดับจากอวิชชาดับจากอสภะแล้วมันจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ได้ดีเป็นพระพุทธสอนดำรงอยู่ด้วยดีเป็นพระพุทธสอนจึงมีความยินดีร่าเริงไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรักษาสภาวะนี้ให้มันดีนะมีความพ้นอยู่เรื่อยๆนี่วิมุตติคือความพ้นนี้จะเป็นที่แล่นที่ตั้งไปสู่นิพพานได้นิพพานนี่มีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคุณทำได้ให้บ่อยๆเกิดขึ้นจิตพ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยในจิตของเราที่มันเป็นพระพุทธสอนเนี่ยมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จิตพระพุทธสอนดูฝังจิตพระพุทธสอนเป็นธรรมชาติของมันอยู่งี้เราวางจิตพระพุทธสอนนั้นด้วยให้เห็นตามความเป็นจริงมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นแล้วมันพ้นได้ไอ้ที่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าไม่ผิดไปจากเป็นอย่างอื่นที่ว่าไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นหรือว่าต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเป็นปัจจัยขึ้นเนี่ยก็ถ้ามันพ้นจากพวกนี้มันถูกบดขยี้เผาโปรยไปหมดแล้วแล้วไหนต้นไม้ไหนเงาไม่มีเลยท่านฟังคือเป็นความหลุดพ้นเป็นนิพพาน
จะมีความยินดีร่าเริงไม่สะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆนั่นเองในรายการธรรมะรับอรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเศษคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวัน รวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัยและการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
10: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าสดใสค่ะแล้วก็อาจจะต้อนรับน้ำมันขึ้นด้วยนะวันนี้
0: อาจจะไม่สดใสตรงนี้แหละ
1: ฉันเข้าใจถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำๆคุณอนุนก็ประกาศไว้ในเพจของสวทว่าปตทบางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก50สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะก็อ่ะใครที่เติมน้ำมันแล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่เติมน้ำมันจำเป็นต้องเติมค่ะเพราะว่าชีวิตต้องขับเคลื่อนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็อาจจะประหยัดในส่วนอื่นไปนะคะอ่ะมันวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามข่าวยามเช้าทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางนับปัดวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะรวมไปถึง AM 819 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะแฟนคลับของคุณปูบุญมาสีมาศนะคะก็เตรียมที่จะมาฟังตีคล้องร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่รับสัญญาณไปค่ะ
0: ส่วนช่องทางออนไลน์นะใครที่ชอบเล่น Facebook เล่น TikTok นะคะติดตามเราได้เหมือนกันนะถ้า Facebook นะคะไปที่เพจข่าวยามเช้าได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่นาที 2-3 นาทีคอมเมนต์มาแบบรัวมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นเรา2คนก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเหมือนกันนะคะหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันอังคารแล้วพี่กบ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอังคารแบบว่าเกือบๆก็ต้นเดือนอยู่เนาะ
1: ต้นเดือน
0: ค่ะ
1: แต่แป๊บเดียวเองนะคุณ1 เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเอง
0: ไม่1ปีผ่านไปไวนะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็เริ่มได้นะตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการนะคะเหมือนเดิมก็คือติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่เลยนะคะขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และจะมีบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรยังไงคุณผู้ฟังก็ระวังเรื่องของฝนช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าหรือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะเนาะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรือประมงช่วงนี้อย่างภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะยังไงถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก่อนหรือถ้าเป็นเรือประมงยังไงก็ติดตามนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประกาศเตือนจากพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอลนีโญ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเราเองก็ตั้งรับนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่จะรับมือกับเอลนีโญด้วยค่ะทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายให้กรมลดโลกร้อนค่ะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกค่ะที่จะขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียและก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไทยเราด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพ าพสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำแล้วก็ชั้นบรรยากาศจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางก็ตามแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันมีสัญญาณออกมาค่ะว่าความชัดเจนเนี่ยคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนนั้นรวมตัวน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ซึ่งขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่าปกติค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุชาติเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการรับมือภัยแล้งในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมรถเรือดูดโคลนขออภัยค่ะเรือดูดโคลนนะคะสแตนบายใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะมีทั้งหมด139 จุดนะคะแล้วก็จุดสูบน้ำช่วยเหลืออีก245จุดทั่วประเทศต่อมาคือการรับมือฝุ่นควันและไฟป่านะคะโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ค่ะส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะหลังจากสถานการณ์ทะเลไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีการทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะกับสถานการณ์เอลนีโญเอลนีโญคือปีที่น้ำเนี่ยมันน้อยส่วนลานิญาคือน้ำเยอะนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเอามาดูกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วข้อมูลการคาดการสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นกลางยาวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนสำรองน้ำพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำด้วยเรื่องที่2ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาจะเน้นย้ำไปก็คือมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่การตั้งรับไปสู่การปรับตัวเชิงรุกนะคะก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประเมินความต้องการใช้น้ำได้เรื่องที่3คือการท่องเที่ยวยืดหยุ่นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เกาะต่างๆควบคู่ไปกับการปรับตัวทางธุรกิจนะคะเช่นอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับช่วงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องที่4คือสาธารณสุขก็คือปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยส่วนเรื่องที่5คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะคือเขาจะเน้นหยุดวิกฤตไฟป่าและปะการังฟอกขาวจะเน้นใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยมาติดตามจุดความร้อนเพื่อเฝ้าระวังป่าในป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำด้วยแนวทางธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายคือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเน้นเป็นแบบเมืองยืดหยุ่นสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวส่งเสริมเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันสอดคล้องกับอากาศตอนนี้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตเอลนีโญในทุกๆวันนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยต้องมองและแล้วก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรับมือการส่งสัญญาณครั้งนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวในวันนี
1: ้ค่ะ
2: คือการป้องกันอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามแล้วก็การปรับตัวปรับแผนอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันหน่อยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมฝนหลวงเองนะคะ ก็ได้มีการประชุมเตรียมการเหมือนกันค่ะปฏิบัติการฝนหลวงรับมือกับปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในการหารือครั้งนี้ค่ะทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เตรียมมาตรการเชิงรุกค่ะที่จะรับมือสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศอาจจะร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนนั้นลดลงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมในวงกว้างเช่นกันค่ะตอนนี้มีการสั่งการให้กรมชลประทานแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะใช้4ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยมีการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรนั้นให้มากที่สุดค่ะก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาค่ะมีแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเป้าหมายก็คือจะเน้นไปเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของเกษตรกรนะคะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนแล้วก็เกษตรกรด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะมีการสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอากาศยานที่จะปฏิบัติการเต็มที่ค่ะเมื่อสภาพอากาศนั้นเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่เวียดนามนะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโนนบายนะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนะคะทันทีที่ไปถึงเนี่ยท่านก็พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะโดยในเมื่อวานนี้ก็ไปพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะก่อนจะไปหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้9มิถุนายนในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันของอนาคตอาเซียนร่วมกันค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็จะไปพบหารือภาคเอกชนเวียดนามที่สำคัญรายใหญ่ๆเลยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะคะแน่นอนแหละก็อาจจะมีการดึงนักลงทุนน้อมน้าวให้มาลงทุนในไทยมากขึ้นหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ท่านก็จะเดินทางกลับในช่วงค่ำๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วยค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่เวลานี่มันเหมาะสมมากๆนะคะคือลงตัวเลยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตลืมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อ

0: ทั้งสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าไปหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยจะนำเสนอได้มีการนำเสนอประเด็นแล้วก็ที่ภาคเอกชนของไทยนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดการเกิดพิจารณาในรูปแบบเป็นธรรมค่ะพร้อมกับชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี้แหละ
1: ค
0: ่ะให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางก็ที่เขาเรียกว่า two way นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเอกชนของไทยในเวทีการค้านานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนในครั้งนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหแค่วันเดียวเนี่ยพบหลายหน่วยงานหลายแบบว่าองค์กรนะคะที่สำคัญสำคัญในเวียดนามทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไปรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราเน้นย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยการดึงจากคู่แข่งเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้า
0: คู่ค้า
1: ร่วมกันดึงมาร่วมลงทุนมาค้าขายด้วยกันดีกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้านบริการโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคค่ะจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ได้ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการสนับสนุนต่างๆออกมาได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะนำทุกข้อเสนอแนะนะคะกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนาม2ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือฉบับแรกเนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPTCorporation นะคะด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะฉบับที่2ก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่ม CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านยังมีภารกิจอยู่นะ
1: ใช่ทั้งเช้าบ่าย
0: จะมีการประชุมด้วยนะคะประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะครั้งที่3แล้วก็ตอนบ่ายก็มีภารกิจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับไทยนะคะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะ
1: คุ
0: ณใช้ไปหรือยัง
1: ใช้แล้วเหลือประมาณ400กว่าบาท
0: ดิฉันใช้ไปวันแรกเนี่ย26บาทว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 2
1: เนี่ยใช้น้อยอ่ะ
0: วันที่2อ่ะ19กว่าบาทปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉันใช้เต็มพิกัดเลยเต็มแม็กเลยเพราะว่าเราก็ใช้ซื้อของที่จำเป็นในบ้านนะดีด้วยแล้วก็ประหยัดไปแบบ 60% เลยนะคุณ
1: เยอะนะ
0: เยอะนะ
1: อย่างนี้ก็คือบางคนไม่แล้วบางคนเข้าใจผิดนะพี่กบครั้งที่แล้วได้คนละครึ่ง50 50ทำไมครั้งนี้ได้น้อยไม่น้อยค่ะ
0: ไม่น้อยค่ะได้เยอะกว่าเดิม
1: บางคนแบบเอ็นดูนะเข้าใจผิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะใช้200นี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าใช้ไปเธอเดี๋ยวเขาจะตัดเองเขาจะแจ้งเองเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังก็ได
1: ้ค่ะ
0: เขาจะแจ้งเลยนะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร
1: ่ใช่แล้วต้องจ่ายเองเท่าไหร่
0: ใช่นะคะดูง่ายๆเลยและที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนให้เรียบร้อยเนี่ยวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำจะต้องอุดรอยรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดามารดานะคะที่บอกว่าบุตรหรือว่าลูกเนี่ยนะคะที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอน

0: ทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะซึ่งตั้งเป้าไว้นะคะจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะสำหรับการตัดสินนะคะตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกเนี่ยอันนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะซึ่งก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยแล้วก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลทุกมิตินะคะเรื่องของความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้แล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐบาลเองก็ตั้งใจนะคะว่าจะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันค่ะปัญหา2ด้านด้านแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยเข้าไปรับสิทธิ์นะคะคือไปฉวยโอกาสโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของความกังวลนะคะเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเกณฑ์ความเป็นหนี้ถ้าหากว่ามีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางการปฏิบัติเนี่ยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะคลายความกังวลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะแยกส่วนกันแบบชัดเจนเลยคนที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะแบบทั่วหน้านะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสวัสดิการการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประชารัฐเองจะมีมติการประชุมออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อกฎหมายด้วยนะคะมตินั้นจะจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันน
0: ะ
1: สำหรับประเด็นดราม่าที่บอกว่าเนี่ยลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็เลยทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แฟร์กับพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่บางคนไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเรื่องนี้สำหรับก็เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันต้องดูว่าที่ประชุมจะยังไงมีการปรับเกณฑ์ไหมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ท่านไม่ต้องกังวลท่านหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครั้งนี้ด้วยก็คือก็ท่านสามารถที่จะกลับมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คุณเอกนิติก็ให้ข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ6:31ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะใครที่รอตีคองร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศได้เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญเลยครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรม พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลัง จากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแล้วครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกและครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคาร กลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่กบคอมเมนต์เยอะมากนะ
1: คะ
0: พี่สมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุทธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนผู้อ่านข่าวก็ชัดเจนครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณป้าวันดีทักทายมานะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนี่ยบอกว่าเราสองคนแค่อ่านแค่ทักทายคุณผู้ฟังเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะเราเองก็ดีใจนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ
0: พี่สุเทพบอกวันที่31กรกฎาคมน่าจะหยุดด้วยนะครับพี่คงสารสวัสดีนะคะจันทบุรี27องศานะคะ
1: คุณยอดชูชาตินะคะบอกว่าข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะอำเภอขุนหารฝนตกหนักเลยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: คุณพงษ์นเรศรับฟังรับชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ติมคลองเตยสวัสดีค่ะพี่มาลีด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณเรียมนะคะคุณสมจิตค่ะบอกว่าฟังที่บรรพตนะคะบรรพตพิสัยสัญญาณชัดเจนนะคะคุณพับพลึงค่ะคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีน้องชติคุณวนิดาด้วยนะคะ
1: คุณวุฒิชัยค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาคุณชัยนาทาวนะคะเชื้อสุขีคุณออดนะคะ
0: มีคุณช่อเอื้องนะคะคุณเจนจีราทักทายทีมงานข่าวยามเช้ามาด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีหลายท่านนะพี่หนุ่มบอกพบกันรอบแรกนะพลอยอบอบมาหมายถึงว่าพลอยแล้วก็พี่กบอบอบแน่นอน
1: คุณสุพิชนะคะพระรุ่งค่ะคุณวนิดานะคะสวัสดีทักทายกันค่ะ
0: หลายๆท่านก็เข้ามาคุณโกศลสวัสดีนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจน มีฝนมีลมนิดหน่อยครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีพี่บางออนนะจีมวยป่าโมก
1: ค่ะพี่ตีด้วยนะนะคะจ้ะคุณเสวียนค่ะบอกว่าที่สระบุรีเสาให้รายงานตัวครับผม
0: คุณชัยนาถาบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านรสอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะที่อะไรนะบ้านอยู่บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ยบางมุงชลบุรี
1: พูดถึงเรื่องอาหารท้องถิ่นนะดิฉันขอแวะไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เจอทุเรียนของศรีสะเกษไปแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ภูเขาไฟเราต้องมาเจอมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่19 21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะรู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยหวานมันเนื้อเนียนกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติอันนี้ก็สร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความสวยงามของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยบุญประกอบโอกลิ่นแล้วก็สายชนนีสังแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์